0: จ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนได้แก่วาระครบ7วันวันนี้วาระครบ15วันวันพระหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันวันพระหัสบดีที่30กรกฎาคมและวาระครบ100วันวันศุกร์ที่18กันยายนพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวและสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในการแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานบรรยายสรุปภาพรวมของพื้นที่และการดูแลคนไทยรวมถึงภาคธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐจากเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่ผู้นำทุกประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันพรุ่งนี้ ต่ละประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงวาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันทั้งนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมแบบเต็มคณะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำทุกประเทศจะปรึกษาหารือและได้เปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ4ฉบับ
3: ทั้งสองภูมิภาคเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันคือสนับสนุนความเป็นพหุภาคีไม่เข้าข้างซีกโลกขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเห็นพ้องต้องกันและจะจับมือแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์กับประชาชนของทั้งอาเซียนและรัสเซียไปด้วยกันค่ะ
2: การประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะประชุมในห้วงเวลาที่สถานการณ์ของโลกมีความผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานซึ่งรัสเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของพลังงานและปุ๋ยจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดและเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงพลังงานและอาหารร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาถึงโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วน
5: ซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
4: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จัดตั้งวอลลุ่มเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
6: ศูนย์วอลลุ่มเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
4: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกคาดการตรงกันว่าโลกมีโอกาสสูงมากถึง 96-98% จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนีโญช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2570รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายสำคัญด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเช่นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งมอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงสู้ภัยแล้งเพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศพร้อมเร่งให้ความรู้และแนวทางแก้ไขกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอตำบลบาเรต

0: บกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององูททหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ors

ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวด

0: เร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: ธนะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ฉันว่ามันไปไม่ง่ายง่ายหรอกนะไม่ต้องการวัดดวงในแบบนี้
2: อีกต่อมันพูดว่าข้าสั่งพวกนักโทษฆ่ามัน
3: ฮะนี่มันรู้ถึงขนาดนี้ใช่เหรอพี
2: ่ก็ได้แต่เราส่งไปเท่านั้นนะข้าไม่สนใจหรอกเว้ย
1: สนใจแต่เพียงว่ามันจะออกไปจากเขาสมิงหรือไม
3: ่ท่าทางนะมันไม่ยอมออกไปแน่พี่ปลิว
2: ให้เวลามันสองวันสิวะจอด
1: ไม่น่าปล่อยให้มันลอยชายเลยฉันว่า
2: ไอ้กล้วย
1: จ๋า
2: เอ็งไปบอกเด็กๆให้ตามประกบไอ้โอ้ยเอาไว้นะ
1: เนี่ย
2: มันเคลื่อนไหวอะไรให้รีบรายงานทันทีเข้าใจไหม
1: จ้าพี่เข้าใจจ้
2: าเอาละเอ็งแยกไปข้าจะไปพบเจ้านายหน่อย
1: จ้าพี่

ไอ้ปลิวส่งคำขู่กับเราด้วยตัวเองมันต้องการอะไรจากเรานี่อยู่ในคุกก็ส่งคนไปฆ่ากลับกรุงเทพก็ถูกตามล่าโผล่มาที่เขาสมิงก็ขู่ฟ่อฟ่อถ้าหากเราไม่ไปจากเขาสมิงจะเจอดีมันเป็นลูกน้องในเกลือกเวลานี้รักเร่ก็เป็นเมียในเกลือกไปแล้วไม่มีใครต้อนรับเราจริงแถมยังส่งคนตามหลังมาสินี่มันต้องการอะไรของมันนะหรือว่าในเกิดจะเป็นตัวการเรื่องเก่ามันก็จบไปแล้วนี่เดี๋ยวนี้เราก็มีแค่ตัวเปล่าๆงงไงงงจริงๆในเมื่อมันท้าทายให้วัดดวงกับมันถ้างั้นก็เห็นจะต้องรับคำท้าซะละมั้งอะไรกันวะเจอดีเขาให้แล้วหรือเปล่าเดินขึ้นเขาเฉยเจอก้อนหินก็เต็มกระมานมันไปทางไหนมันหลบไปไหนล่ะที่ข้างหลังนี่ก็ไม่มีนี่วะฮะอ๋อเขาไปขย่าวพุ่มไม้สั่นๆนั่นไอ้แบบนี้มันท้าทายกันชัดๆนี่วะนั่นแน่มีมือโผล่มากวักเรียกสิเอ้าลองดูกับมึงสักตั้งวะโถท้าให้โอ๊ยตามไปเลยได้อยากจะรู้เหมือนกันมึงจะเอาไงกับกูวะ

0: ลงดีหายไปไหนสิวะอย่าลอบกัดลับหลังสิวะจะเอาให้ก็ออกมาขมาตามคำท้าทายเขาเองแหละออกมาสิวะซุกหัวหลบอยู่ทำไมเล่าคนจริงเนี่ยเขาไม่ลอบกัดกันแบบนี้หรอกเว้ยออกมาสิเว้ยแล้วก็บอกมาจะเอาไงไอ้เรื่องจะมาข่มขู่กันอย่าคิดว่ากลัวนะไม่งั้นไม่กล้ามาเสียงโดงถึงที่นี่หรอกเว้ยออกมาในพุ่มไม้นี่เองไม่ออกใช่ไหมได้ฉันจะเข้าไปพบแกเอง
1: นี่
0: โอ๊ย
1: เป็นยังไง
0: อุ้ย
1: ถึงกับสุดลงค่ำนะแข่งเชี่ยวเหรอฮะ
0: โอ้ยรอบกัดฉันนี่วะคว้างหัวก็ยังไม่พอแอบหัวและแข่งด้วยอุ้ย
1: นาย
0: ไม่ต้องมาเรียกจะไม่ใช่นายแกหรอกแต่แกมันพวกไอ้หมารอบกัด
1: นายจำบ่ได้บ่
0: แกไม่ใช่พ่อฉันไม่ใช่แม่ฉันทำไมฉันต้องจำเราง
1: ี่เง่าปัญญาอ่อน
0: ไอ้เปรตแล้วมันเรื่องอะไรของแกล่ะเมื่อแกท้าฉันก็ได้เมื่อแกจะใช้ไม้ฉันก็ไม่ว่ามือเปล่าๆเลยวะจะสู้กับแก
1: จีจะด่านะ
0: ไม่ใช่ผัวเองสักหน่อยจะได้ยาสงสัยว่าเองนี่เป็นผู้หญิงประเภทสองซะมั้ง
1: บ้า
0: ก็แกคว้างกระบาลฉันตีเนื้อแข้งแล้วสื่อมาท้าให้ยามาสิวะมือเปล่านี่จะสู้กับไม้ละมาเฮ
1: ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยโอ๊ยเอาละ
1: ก็อยากบ้าเฮ็ดนังล่ะ
0: ก็อยากท้าฉันทำไมเล่า
1: ผู้ใดท่าก
0: วักมือท้าฉันไงเล่า
1: โอ้เอ้ยไปติดคุกบ่เท่าใดเฮ็ดเป็นประสาทเสีย
0: ฮะนี่แกรู้จักฉันด้วยเลย
1: บ่ฮู้จักสิทักถูกบ่ในโอ้ยผู้ซอยจัดการบริษัทเขาสมิงข่าพร้อยเมื่อก่อนจังไดล่ะแต่ไปเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อเพิ่งสิจบออกมา
0: เฮ้เป็นใครแน่อยู่ฝ่ายไหนฉันไม่เข้าใจแก
1: คนอื่นบ่ต้อนรับนายแต่ฉันต้อนรับนาย
0: นี่ฉันเคยพบแกมาแล้วเหร
1: อบ่ฮู้จักสิทักกันได้ยังไดล่ะ
0: อ๋อที่ก้อนหินแล้วก็ไม้น่ะแกทักทายฉันเหรอ
1: แม่แล้ว
0: ถ้างั้นบอกสิแกเป็นใคร
1: โถเอ้ยจำไอ้บักจันบ่ได้บ่นาย
0: บักจันจันไหนวะ จันขี้ฟิหรือเปล่าหรือว่าจันกบ
1: บ้ายิ่งเรียนมาสูงยิ่งงี่เง่านักขึ้นไปอีก
0: นี่แกด่าฉันทำไมวะเนี่ยฮะ
1: ถามจริงๆเธอนายจำไอ้บักหำน้อยลูกชายบักจ้อนบ่ได้บ่นาย
0: บักหำน้อยลูกชายบักจ้อน
1: เป็นยังไงนายพอสินึกออกหรือยัง
0: งงเว้ยเมื่อก่อนตัวกระเปียกวิ่งแก้ผ้าขี้มูกหลายยืดเขาไปเกาะแข้งเกาะขาขอตังค์กินนมที่บริษัทใช่ไหมล่ะ
1: แม่แล้ว
0: เฮ้ยนี่เองจริงๆเหรอวะบักขำน้อย
1: เดี๋ยวนี้โตแล้วต้องเรียกบักจัน
0: ไอ้บักขำน้อยของข้าแกโตขึ้นมากดีวะไม่เจอกันไม่เท่าไรแต่ท่าทางแกมันกระตุ้นกระติ้งกระเดียดไปทางผู้หญิงเว้ยแต่ถึงยังไงฉันพบแกครั้งฉันก็ดีใจละ
1: พอแล้วว่าวซื่อๆบ่ต้องกอด
0: ถือตัวเหรอวะเหมือนไอ้พวกนั้นอีกใช่ไหมล่ะไม่มีใครต้อนรับฉันเลยเหรอเนี่ย
1: พ่อบอกว่าไงแล้วห้ามไผกอด
0: บ้า
1: ฮึยังเพิ่งว่าอีหยังเลยนายมองนี้บ่เหมาะสิคุยกัน
0: แล้วบักจ้อนพ่อแกล่ะ
1: พุ่นอยู่ทางพุ่นไปหาพ่อดีกว่าน
0: ั่นเหรอรีบไปให้เลยที่สุดไปฉันรู้สึกว่าจะมีคนตามซะแล้ว
1: ไปเลยไป

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตราเมื่อรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตราเมื่อรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอาร

0: นี่บ่เว้ยก้อนแจ๋วๆน้ำงามๆน่ะได้บ่นั่นก้อนนี้ล่ะแม่นบ่นี่เออวุ้ยคือสิแม่นเว้ยน้ำแจ๋วๆคือสิดีเนาะเล่นน้ำบ่หน่อยนี่วะทุ้ยซองกาแฟแดดมันเป็นยังไงนี่ได้จังสิดียังสิงามหลายหลายเงินละโว้ยบักตอนขึ้นนี่กูเอ้ย
1: ฮะเรามาดูสิ
0: ฮะเจ้านายกูเอ้ยพ่อได้ยกเบิ่งยังว่าท่านคักสับได้เกิดโผล่มาใจใสบุญาติไปซ่องขับแดดจะไปนี่
2: เป็นไงคะคุณเกิก
1: น้ำพอใช้ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นดี
0: เจ้านายหน้ามันออกนิ่งใสปานนั่นน่ะเป็นทั้งพ่อใส่ได้ล่ะครับ
2: เฉยทะหน้าบักจั่นเงินจะเอาหรือเปล่า
1: แกได้เม็ดเดียวเท่านั้นเหรอบักจั่น
0: พ่อเจ้าพ่อครับเจ้านาย
2: ไหนอ้าปากสิ
0: คือ
1: คอยออกมา
0: ครับผมเสร็จหน้าบ่หน่อยก่อนครับนี่ครับ
2: คลื่นไส้เหม็นจะตาย
0: โอ้ยอีกะลี่เล็กเอ้ยดีมาแต่ใสเนาะมันก็คือผู้หญิงพันนันล่ะวะถือกลากเอามาจากซ่องอาบน้ำแต่งตัวเขาแน่เฮ็ดเป็นคุณนายโถเอ้ยดัดจริตดีดดิ้นว่าเหม็นน้ำลายขื่นใส่ผู้อยากสิหัวขวนเด้บักจ้อนจนก็จนว้อยแต่ว่าเคยมีอาชีพขายโตอย่างนึงโถเอ้ยอีกูนายตีนแดงกินซ่องยังกว่าจางกว่าจากโตเฮ็ดจะโสบอกพูดดีทุย
2: เป็นไงคะคุณเกริก
1: เม็ดนี้ไม่เอาไหนเลยเศษหินยังสวยซะกว่า
0: เจ้านายบ่เอาก็ขอผมคืนครับ
1: เท่าไรวะเม็ดแรก500ไรเม็ดหลังนี่200พอไหม
0: เจ้านายครับเจ้านายครับมันบ่หักเกินไปบ่ครับเม็ดแรกสัก 2,000 เม็ดหลังสัก500 2,500 ครับ
2: โถ่เอ้ยพลอยหวยอย่างเงี้ยเหรอ 2,500
1: 1,000จะเอาไหมถ้าไม่เอาเอ็งออกไปจากเขาสมิงได้ไอ้บักจัน
0: โทษเจ้านายครับเมตตาคนยากคนจนนะครับมันถือเกินไปได้ครับบ่ได้2,500กันยังดีครับ
2: งั้นแกก็ไม่ต้องเอาเลยแล้วใส่หัวไปจากเขาสมิงเลยนี่ล่ะ
0: เจ้านายเมตตาคอยนะเจ้านายบ่ได้บารมีเจ้านายบักจันคือสิบ่ทางหากินครับ
1: คุณจ่ายมันไป 1,500
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณหลายครับ

0: แกยังมีอีกไหมบักย่อน
1: มีเท่านั้นแหละครับ
2: ก็ตะกี้กะทีนึงแล้วบอกว่าเพิ่งได้พูดไปพูดมาคลายจะไปเม็ดนึงอ๋อนี่แกคงจะเอาซ่อนไว้ที่ไหนอีกละมั้งเนี่ย
1: สองเม็ดจริงๆครับเจ้านาย
2: อย่างนี้ต้องจับเอาไปทายยาสักสิบครั้งดีไหม
1: เจ้านายครับเถื่อสองเถื่อกับเบิดแรงเลยครับกันคืนสักสิบผลคือสินอนลุกบักขืนแล้วครับ
0: พวกแกเนี่ยมันเผลอไม่ได้เผลอเป็นเก็บเอาไปขายคนอื่นหมดสงสัยมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้สละมังบักจอน
1: ผมพอได้ตัวแล้วครับบ่มีแล้วมือนึงกับได้กินถมไปเลยครับตั้งเถื่ออาทิตย์บ่ได้จักเม็ดกะมี่ครับ
0: ยายฉันจับได้ว่าแกเล่นไมเซอร์นะ
1: ครับเจ้านาย
2: มันน่ากระทืบแล้ว
3: นายครับนาย
2: อ๋อปลิวเหรอ
0: มีอะไรวะปลิวหน้าตาตื่นมาจ๊ะ
3: มาทางนี้หน่อยครับ
0: มีเรื่องอะไรแล้วปลิว
3: เจ้าโอ้ยมาโผล่ที่เขาสมิธอีกแล้ว
2: ฮะ
0: ฮะไอ้โอ้ยมันมากับใคร
3: คนเดียวครับเด็กๆมันบอกผม
2: สั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้เข้าเข้ามาเขาสมิง
3: มันโผล่มาเงียบๆสกัดไม่ทันนั่งรถเครื่องเข้ามา
0: ว้าไอ้พวกนั้นมันก็รู้นี่วะว่าเราไม่ให้มันเข้าใครกันว่าที่ขัดคำสั่ง
3: ไอ้ตุ้มทองครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh.
1: ทางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ส เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์สด
7: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคา
8: เราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
6: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
7: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุข
8: เพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
6: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
7: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM
8: ร่วมตระหนักโดยฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
9: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
10: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะยังจำได้ไหมคะรายละเอียดของการมีมงคลเรียกว่ามงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ส่วนหนึ่งก็คือการได้คบคนดีการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่นับว่าเป็นมงคลสำหรับทุกๆคนนะคะประเทศไทยเช่นกันค่ะนับว่ามงคลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นคู่กับเมืองไทยซึ่งมีมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชอาณาจักรภูฏานและราชอาณาจักรไทยนั้นมีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นใกล้ชิดและยาวนานมาโดยตลอดพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตสุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏานทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวงณแกลนคุณเร่ภายในพระราชวังตาชิโชซองเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยพิธีดังกล่าวมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานชุมชนชาวไทยในภูฏานและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทยเข้าร่วมพิธีค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนเฮดฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548

0: บันดาลใจหนึ่งในวาททองของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการการที่คนอื่นเขาจะดีหรือจะชั่วไม่สำคัญเท่าที่ตัวเราเองจะดีหรือชั่วการค้นพบความผิดความบกพร่องในตัวคนอื่นไม่สำคัญเท่าในตัวเราเองการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องให้คนอื่นไม่เป็นประโยชน์เท่าที่เราจะทำให้แก่ตัวของเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าวันนี้ขอแนะนำกระบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคนะคะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกรุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานกระบับไก่ชีสพัทยาสาขามีโชคบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection มีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
2: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
6: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
7: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
2: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
7: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
2: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะการเวลา
8: คราฟแฟลต
7: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
7: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลา
8: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
9: เมืองแห่งการเรียนรู้
10: เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
9: ตราจารย์เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
2: ประตูเมืองที่สร้างเพิ่มขึ้นหลังสมัยพญามังรายได้แก่

0: เหนือทางแจ่งสีภูมิคือประตูสีภูมิซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระยาติโลกราชระหว่างปีพุทธศักราช1985ถึง2031สืบเนื่องจากพระองค์โปรดให้สร้างตำหนักขึ้นใกล้ๆกับแจ่งสีภูมิแล้วจึงโปรดให้เจาะประตูสีภูมินี้ขึ้นสำหรับเสด็จไปยังท่าน้ำแม่ปิงได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นประตูช้างม้อย
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะ13มิถุนายนณห้องประชุมเรือนริมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมซักซ้อมเสมือนจริงในการตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกโดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพงศ์อดีสอนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายบวรเวศรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกการนำเสนอข้อมูลและการประสานงานในทุกมิติเพื่อการตรวจประเมินทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญจากไอโคมอสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการตรวจประเมินทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของไอโคมอสรวมถึงพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอาทิการจัดเตรียมสถานที่การนำเสนอข้อมูลทางวิชาการการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการตรวจประเมินเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิผลสูงสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกยังคงมุ่งมั่นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และสืบสานคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ตลอดจนสนับสนุนการเสนอชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกอันจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้และยกระดับคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากลต่อไปค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่0539983333

0: าพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่ช่างภาพชื่อจีนเดียเขารักในงานถ่ายภาพของเขาเขาถ่ายภาพเด็กๆออกมาหลายร้อยภาพอีกทั้งเขายังรู้จักเคล็ดลับที่จะทำให้เด็กๆมีรอยยิ้มได้อีกด้วยค่ะจีนคือผู้เชี่ยวชาญในการทำใบหน้าตลกขบขันทุกรูปแบบและยังสามารถสร้างเสียงจากจินตนาการได้อีกด้วยเมื่อการถ่ายภาพสิ้นสุดลงทั้งผู้ปกครองและก็เด็กๆรู้สึกเหนื่อยล้าไปตามๆกันแต่นั่นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีจีนค้นพบนะคะว่าการทำให้เด็กๆแย้มรอยยิ้มของพวกเขาไม่ใช่เพียงวิธีการเดียวที่จะทำให้ได้รูปถ่ายที่ดีเยี่ยมแต่เด็กๆที่มักจะมีอารมณ์บูดบึ้งก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเขาเช่นกันค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสถ่ายรูปเด็กที่ดูก็รู้ว่าไม่อยากร่วมงานกับเขาเอาซะเลยเด็กน้อยไม่มองกล้องจับจ้องอยู่ที่พื้นตลอดเวลาเห็นสถานการณ์เช่นนั้นจีนจึงนั่งลงกับพื้นแล้วก็ถ่ายรูปจากมุมกล้องที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยถ่ายมาค่ะดังนั้นจงตระหนักรู้นะคะว่าคุณคือใครและมีลักษณะเฉพาะตัวของคุณเป็นอย่างไรจากนั้นเลือกอนาคตที่เหมาะสมกับตัวคุณเองค่ะ

0: ณผู้ฟังทั้งนิยมพานิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
0: ์คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 ส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่า

ราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0 53

0: ราะน้ำคือชีวิตเมื่อน้ำสกปรกน้ำปนเปื้อนโดยเฉพาะสารเคมีสารพิษนั่นคืออันตรายต่อชีวิตนะคะล่าสุดค่ะทางกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาพื้นที่ภาคเหนือประกอบด้วยแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วและแม่น้ำโขงซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายครั้งที่19สำรวจระหว่าง19ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินรวมทั้ง22จุดพบว่าภาพรวมค่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีปารอดยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรก็ตามนะคะยังตรวจพบปริมาณสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินในบางพื้นที่ค่ะเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าเยาวชน Justice Journey เข้าใจกฎหมายใส่ใจคุณธรรมซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่เยาวชนรวมถึงแนวการศึกษาด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพผู้พิพากษาและวิชาชีพทางกฎหมายตลอดจนส่งเสริมหลักธรรมและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตซึ่งนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน10คนได้แก่พัทรพลชัยสารไกรสอนตาสาคณาสิริอินทโกสุมอาจารีอินทองชยาธาดาชนินทรานันพิชยาแจ่มสุวรรณชมพรพันธ์เหลียวสุธีดาเลียบริเอนซาวุฒิทวินเรือนเขียวและการนิชาพุทธิมาโดยมีครูจิรวดีดวงสวัสดิ์เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนตลอดการเข้าร่วมโครงการวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจและความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนทุกคนซึ่งได้แสดงเห็นถึงคุณลักษณะของเยาวชนที่มีทั้งความรู้ควบคู่คุณธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
2: สู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยม

0: Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านกาลเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิคๆห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทัลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT มิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนดังกินโดนัทขนมปังจากพึ่งน้อยเดลิควีนศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และเทเลวิสและร้านกาแฟจากมินิมอลเชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวัน

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Forabee เจลลี่น้ำผึ้งซึ่งมีส่วนผสมน้ำผึ้งแท้ 100% เพราะฉะนั้นจึงได้ความหอมหวานจากน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพมากกว่าเยลลี่ทั่วไปสามารถจะนำไปท็อปปิ้งทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมไอศครีมเบเกอรี่ไม่เพียงได้สัมผัสรสน้ำผึ้งนะคะแต่ด้วยกลิ่นที่หอมชัดจึงมีเสน่ห์ไปพร้อมๆกับเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งเคี้ยวเพลินหวานละมุนเชื่อว่าทานแล้วติดใจค่ะขนาดถุง 1,000 กรัมราคาเพียง90บาทสามารถจะใช้ได้ประมาณมากกว่า30ครั้งเชิญนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Forabee เจลลี่น้ำผึ้งรสน้ำผึ้งรสน้ำผึ้งมะนาวและรสน้ำผึ้งองุ่นเคียวโฮค่ะและพบกันนะคะที่ Forabee Shop ทั้ง3สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 5:30 นโทร0534205689สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Medium mega fail ฟังกลางปีeverywhere brand and micro
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่ว

0: อดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening

คนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่เธอบอกเป็นในว่าใช่เธอคนนี้แหละนะเป็นคนในฝันเป็นสเปคเป็นสิ่งที่เขารออยู่นะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เจอกันวันพุธกลางสัปดาห์17มิถุนายน2569ฟังเพลงพร้อมได้กันเหมือนเดิมกับการเริ่มต้นวันทำงานกันนะคะกลางสัปดาห์ด้วยหลังจากที่พลาดในส่วนของการลุ้นตัวเลขกันไปเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่จะพลาดกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังก็มาทำงานหาเงินกันต่อค่ะคนในฝันจากมิสเตอร์ทีมและงานจากโอ้เสกสรรกับใจให้ไปด้วยนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันวันนี้อุณหภูมิเช้าๆก็สบายๆแดดยังไม่มาค่ะ28องศาเซลเซียสนะคะมาดูอุณหภูมิในเชียงใหม่เราข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเชียงใหม่วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราสนามบินอนาชาติเชียงใหม่เช้านี้เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 23.8 องศาและสูงสุดที่ 33.5 องศาเซลเซียสบนยอดดอยก็ยังคงเย็นสบายอินทนนท์ 11.5 ค่ะกิ่วแม่ปาน 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอังคาง 19.1 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 13.2 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันกับการเริ่มต้นเวลาของการทำงานลุยกันต่อกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะมาถึงงานของทัตยังเพลงนี้กับได้โปรดค่ะ

าวที่หายไปไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังสะอึกเฉยเลยเช้านี้กินน้ำเยอะมากแล้วระหว่างที่เปิดไมค์พูดเมื่อกี้เกือบไม่รอดเหมือนกันค่ะก็คือกลั้นแบบสะอึกมากๆหลังจากนั้นก็กินน้ำแบบเยอะเป็นขวดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังถึงจะเริ่มดีขึ้นก็ให้3เพลงต่อเนื่องฟังเพลินๆกันในเช้านี้บีมจารุวรรณเพลงนี้เมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาวันนี้ฟ้าก็สีเทาเทาเหลือเกินนะคะแพลวคณิกุลกับได้โปรดและทัทยางชื่อเดียวกันก็คือได้โปรดเช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะแวะมาดูในส่วนของรถคันใหม่กันดีกว่าช่วงนี้ฝนเริ่มมาวันนี้พยากรณ์อากาศก็แจ้งเตือนว่าในส่วนของภาคเหนือแล้วก็อีสานตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะฝากเตือนมาในส่วนของภาคเหนือ17-19มิถุนายนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงประมาณวันศุกร์ฝนจะเริ่มเยอะขึ้นก็มาลุ้นกันวันนี้เราจะเจอฝนกันไหมเดินทางด้วยความสบายใจฝนจะตกแดดจะมาสบายใจได้นอนกับรถคันใหม่ที่คุณสามารถเลือกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแนะนำคันนี้กับกระบะที่ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์และก็สวยด้วยนะกับ Hilux Travel Overland นั่นเองค่ะข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่มีรถพร้อมส่งมอบด้วยไม่ต้องรอนานจองปั๊บขับกลับบ้านได้เลยนะคะข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39% ค่ะช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000บาทรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรชอบคันนี้จัดได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่และรวมไปถึงการดูแลหลังการขายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของยางสำคัญเสมอก่อนที่ยางจะบอกลาแวะมาเปลี่ยนยางกับเราโปรดีแน่นอนกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่จัดให้สมัครลูกค้าของ Toyota สบายใจแน่นอนนะคะกับโปรโมชั่นในการเปลี่ยนยาง Rainy Season โปรดีแสงหน้าฝนที่ศูนย์บริการของเรายางแพ็คสุดคุ้มค่ะคุ้มทุกขอบยางลดสูงสุดถึง 2,000 บาทด้วยนะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสุดคุ้ม 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดและยังฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นด้วยนะคะสนใจนัดหมายรับบริการได้ค่ะเราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนพร้อมให้การดูแลคุณด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและอะไหล่แท้ 100% ด้วยค่ะพร้อมกับห้องรับรองลูกค้าที่ให้คุณได้นั่งแบบชิลๆสบายๆด้วยจองคิวนัดหมายรับบริการได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะสังสาวโฟร์มดบ้านค่ะรักได้รักไปแล้ว

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

นจาก Lighthouse Family เพลงนี้กับพายค่ะก่อนนั้นมี Fool's Garden กับ Lemon Tree ตอนนี้ก็นอริกากับ46นาทีแล้วนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเช้าของเวลาทำงานกลางสัปดาห์กันด้วยค่ะอากาศเช้านี้ก็อย่างที่ทราบกันดีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเอาสุดๆเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก่อนจากบ้านอย่าลืมเตรียมทั้งเสื้อกันฝนด้วยนะอันนี้สำคัญเลยทีเดียวสำหรับมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของรถทางที่ปัดน้ำฝนค่ะและการดูแลบ้านก็สำคัญนะทั้งเรื่องของระบบไฟต่างๆนานาแล้วก็หลังคาบ้านไหนที่รั่วซึมจัดการได้เพราะตอนนี้ฝนอาจจะยังไม่มาแบบเต็มที่อย่างเมื่อวานตลอดทั้งวันก็ไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะมีเวลาในการดูบ้านในช่วงนี้แหละจัดเต็มได้เสมอๆกับสินค้าดีที่โกลเบนเฮาส์นะคะมิดเยียร์เมกาแฟค่ะคุณผู้ฟังลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่โกลเบนเฮาส์ลดสูงสุดไปเลยจะ 10% กับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการทีเดียวค่ะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันนะคะสมาชิกของ Golden Cup ค่ะรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราและนอกจากนี้ค่ะจ่ายพันบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ช็อปเรื่องบ้านนี่คุ้มสุดในช่วงกลางปีเติมครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านตกแต่งบ้านในราคาสุดคุ้มช็อปออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ค่ะช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาเชียงใหม่ของเราก็จะมีวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางรวมไปถึงที่โกลเบนเฮาส์สาขาลำพูนด้วยนะคะหรือว่าช็อปออนไลน์ก็ได้สะดวกสบายส่งของถึงหน้าบ้านกับคลิกแอนด์คอลเลกต์ได้ค่ะจนถึง24มิถุนายนนี้กับมิดเยียร์เมกาแฟลดแรงแบบนี้เชิญได้ที่โกลเบนเฮาส์ของเราทุกสาขานะคะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นของสวานค่ะมิดเยียร์เมกาแฟลดปังกลางปีขนาดกระทัดรัดจับถนัดมือเหมาะทั้งงานช่างแล้วก็งาน DIY คุณพ่อบ้านจะชอบมากเป็นสวานไร้สายในราคาพิเศษจากปกติ1,790 บาทเหลือ 1,290 บาทเท่านั้นช็อปได้ที่ Golden House ได้ยินดีให้บริการเสมอค่ะและบ้านไหนที่ชอบในการดูฟุตบอลก็อย่าลืมนะอยากจะได้ทีวีเครื่องใหม่ชอบ Samsung ที่ Golden House จ่ายด้วย HP Letter ได้แล้วนะโปร 0% นานสูงสุด5เดือนช็อปสบายแบบไม่มีสะดุดช็อปได้ที่ Golden House เช่นเดียวกันนะคะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะมาถึงงานของ OCT

เดี๋ยวจะ10นาฬิกาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์แบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะอย่างตอนนี้โปรโมชั่นในส่วนของการใช้งานไม่ว่าจะช้อปปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่กลางเดือนแล้วก็กลางสัปดาห์นี้ลดเยอะด้วยนะบางทีการที่เราได้เห็นโปรโมชั่นแล้วก็ได้กดโค้ดส่วนลดมันก็ทำให้เราประหยัดได้เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ไทยช่วยไทย plus หลายคนอาจจะเกลี้ยงแล้วอาจจะหมดแล้วบางคนยังเหลืออยู่ก็รีบใช้กันละกันค่ะเพราะว่าต้องใช้ก่อนถึงสิ้นเดือนนี้1,000 บาทถ้าเกิดใช้ไม่หมดบางคนเหลืออาจจะหลัก10หลักร้อยก็จะโดนตัดกันไปแล้วก็ต้นเดือนหน้า1กรกฎาคมก็จะได้เพิ่มกันอีก 1,000 บาทก็คือจะใช้แบบนี้แหละยาวๆไปถึง4เดือนด้วยกันค่ะก็อย่างน้อยก็จะเราจะได้ประหยัดในส่วนของการสั่งอาหารหรือว่าการซื้อของก็ว่ากันไปกันละกันยุคนี้สมัยนี้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เซฟได้ก็เซฟประหยัดได้ก็ประหยัดกันละกันนะคะแต่ก็อย่าลืมประหยัดแต่ก็ไม่ควรจะประหยัดเรื่องของสุขภาพและก็ความสุขเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญที่เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตกันเสมอๆค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้คุณผู้ฟังถามมานะคะเงินเก่าของริกกี้มาร์ตินฟุตบอลเลอร์กำลังสนุกเลยทีเดียว The Cup of Life เพลงเก่าเพลงนี้นะคะยังมีมนต์ขลังเสมอเจอกันรอบบ่ายค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนัทพร้อมทบทวนค่าไฟที่อยู่อาศัยจากเดิมให้บ้านที่ใช้ไฟสูงจ่ายแพงควบคู่การแก้ปัญหาสัญญาไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐเตรียมใช้ค่าไฟ Data Center อัตราใหม่พร้อมเร่งมาตรการรับซื้อไฟโซล่าคืนจากประชาชนภายในเดือนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่ากระทรวงพลังงานมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ยุติธรรมและสะท้อนต้นทุนจริงโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพราะการปรับค่าไฟฟ้านั้นจะกระทบทั้งประชาชนและการไฟฟ้าซึ่งรอผลจากการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้ในอนาคตรัฐบาลมีความตั้งใจให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าถูกลงโดยในส่วนของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยที่ให้ผู้ที่ใช้ไฟมากต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าที่อาจจะมีการทบทวนเพราะในที่สุดสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเรื่องค่าไฟฟ้ามีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกันเช่นเรื่องของการแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าที่มีรูปแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐเช่นที่ขายไฟฟ้าในรูปแบบแอดเดอร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรื่องของความสูญเสียในระบบที่เรียกว่าเป็น loss ในระบบเหมือนสายส่งสายจำหน่ายหรือเรื่องไฟสาธารณะก็จะนำมาบวกในค่าไฟฐานและบินค่าไฟฟ้าของประชาชนย้ำว่าเรื่องเหล่านี้ต้องจัดการใหม่ทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในมาตรการสำคัญในระยะต่อไปต้องการกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่คือประเภทที่9หรือกลุ่ม Data Center ให้จ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่ากลุ่มอื่นเนื่องจาก Data Center เป็นกลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าที่มีราคาสูงในการผลิตไฟฟ้าดังนั้นอัตราค่าไฟของกลุ่มนี้จะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและอาจสูงกว่าค่าไฟบ้านเรือนเพื่อนำส่วนต่างมาช่วยอุดหนุนและลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศนายเอกนัทยืนยันว่าในส่วนของพลังงานสะอาดรัฐบาลจะส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินคืนจากภาคประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้พร้อมทั้งชี้แจงว่ามาตรการสนับสนุนงบประมาณของรัฐจะไม่ใช่การแจกเงินฟรีแต่เป็นการช่วยสนับสนุนเงินดาวหรือลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารของรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนติดตั้งโซลาเซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าที่จะช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพอ่
7: านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat

าจจะเป็นที่สถานะอาจจะเป็นที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนนะครับที่ไม่สามารถจะแสดงออกถึงความคิดถึงความรู้สึกจริงๆได้ก็คงได้แต่คิดถึงแล้วก็ต้องทนต่อไปครับคิดถึงแต่จากโบกี้ไลออนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากมิสเตอร์เลซี่แล้วก็ลูลาครับมันคือความรักแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้จากเฮิร์สแล้วก็คุณเอกซีซั่น5นะครับนั่นคือทุกความหมายนะฮะเพลงพร้อมมากๆครับในช่วงเวลาการฟังเพลงแล้วก็ทำงานไปด้วย10นาฬิกาอีกประมาณ20นาทีนะครับของวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้17มิถุนายนนะฮะที่มาพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆทีเดียวนะฮะเรื่องของฝนยังคงมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับคงรายงานสภาวะอากาศภาคเหนือยังคงจะมีฝนต่อเนื่องนะครับและบางที่อาจจะมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือนะครับรวมไปถึงประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะฮะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับช่วงนี้ก็จะทำให้ภาวะฝนนั้นตกอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะฮะจะเดินทางไปที่ไหนที่มันเป็นแหล่งสุ่มเสี่ยงนะครับช่วงนี้อาจจะต้องติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางค่อนข้างสูงนะฮะเช้าวันนี้ตอนตีห้านะครับราคาน้ำมันปรับลดอีกแล้วดีใจจังเลยนะครับราคาน้ำมันฝั่งแก๊สโซฮอล์นะครับคุณผู้ฟังลดอีก75สตางค์ครับเริ่มตั้งแต่ E85 นะฮะลดเหลือ31.99สตางค์นะครับจากเดิม32.74สตางค์นะฮะแก๊สโซฮอล์E20เหลือ36.5สตางค์ครับจาก36.80สตางค์นะฮะส่วนแก๊สโซฮอล์95ครับจาก41.80สตางค์เหลือ41.5สตางค์ครับในขณะที่แก๊สโซฮอล์91จาก41.43สตางค์เหลือ40.68สตางค์แหมสบายใจหน่อยจะขับรถไปไหนเนี่ยนะฮะเติมน้ำมันก็ได้หายใจหายคอที่โล่งขึ้นนิดนึงเป็นไปได้ก็ขอให้ขยับลงไปในระดับก่อนที่จะมีเหตุการณ์ภาวะทางตะวันออกกลางเนาะเหลือสัก30กว่าๆนะฮะโดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์95และแก๊สโซฮอล์91รวมไปถึงดีเซลกันด้วยนะครับ

ช่วงนี้มหกรรมฟุตบอลโลกนะครับหลายคนติดตามชมนะฮะอาจจะดึกไปหน่อยแต่ก็อยากจะดูแบบจอใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอุตส่าห์หลับตั้งแต่ตอนหัวค่ำเพื่อจะมาดูฟุตบอลโลกกันเนาะวันนี้ใครอยากได้ทีวีใหม่นะฮะไปช็อปได้เลยครับหูฟังกับทีวี Samsung นะฮะที่ Global House ครับและที่สำคัญคือคุณยังสามารถจ่ายด้วย S Pay Later ได้ด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีโปรผ่อน 0% นานสูงสุดถึง5เดือนด้วยกันครับแบบช็อปสบายๆแบบไม่สะดุดนะฮะไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะครับในช่วงนี้เรามีมหกรรม Mid Year Mega Fair ครับลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่ Global House นะฮะลดสูงสุดถึง 70% ด้วยกับสินค้าราคาหลากหลายที่พิเศษพิเศษครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างนะครับของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายนะฮะผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนกันด้วยนะครับพร้อมกับสินค้าทุบราคานะฮะเรียกว่าลดแรงไม่ซ้ำมีโปรเด็ดหมุนเวียนไหมคุณได้ทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียวนะครับหูฟังกับโปรเด็ดๆและอย่าลืมนะครับสมาชิก Global Club รับคะแนนคูณ10เพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์และซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการส่วนถ้าใครมีบัตร TTB Global House นะครับใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยช็อปเรื่องบ้านที่คุ้มในสุดกลางนะครับเติมความต้องการของคุณได้เลยฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านซ่อมบ้านแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษนะครับช็อปออนไลน์ง่ายๆเข้าไปได้เลยครับที่ Click and Collect ที่ globalhouse.co.th หรือจะสะดวกก็ไปที่สาขาของเราได้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง24มิถุนายนนะฮะจัดเต็มคุ้มสุดคุ้มแน่ๆเลยทีเดียวนะครับแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาและทางออนไลน์ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

วงนี้เขามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะตอนนี้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะฮะมาออกกำลังกายโดยเฉพาะการเต้นแอโรบิกครับคุณผู้ฟังกลายเป็นไวรัลไปหมดเลยนะฮะเกือบทั่วประเทศนะฮะโอ้โหแต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยคนไปรอเต้นแอโรบิกกันแบบว่าเต็มลานกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่อย่างที่แถวๆสวนสาธารณรถไฟนะครับสวนสาธารณรถไฟแถววัดเกตนะฮะคุณผู้ฟังเขาจะมีกิจกรรมคือการเต้นแอโรบิกเนี่ยนะฮะสองรอบด้วยกันนะครับก็จะมีช่วงเวลาประมาณ6 โมงเย็นแล้วก็ช่วง1 ทุ่มนะฮะคนเต้นไปหมดเลยทีเดียวแล้วก็คลาสในการเต้นเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรคุณผู้ฟังครับมันท่าเต้นที่มันไม่ได้แบบโอ้โหถึงขั้นแบบเราไม่สามารถเต้นตามได้เอาเป็นว่าเต้นให้มันสนุกมีความสุขเขาบอกว่าแค่เต้นจนลืมเวลานี่มันก็เผาผลาญพลังงานหรือว่าเผาผลาญไขมันในร่างกายไปเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้ได้นะฮะพูดถึงเรื่องของการเต้นครับบางคนเนี่ยแน่นอนครับไม่เคยเต้นมาก่อนมองเห็นเขาเต้นเขาก็ขอลองนิดนึงปรากฏว่าเดินเต้นไปเต้นมานะฮะจังหวะการเข้าหรือในบางจุดเนี่ยมันผิดจังหวะครับ

ำให้อาการปวดบวมเกิดขึ้นนะฮะข้อต่อนะฮะข้อเท้านะฮะหลังไหล่ใดๆก็แล้วแต่เกิดอาการปวดนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยกลับจะไปเต้นต่อปรากฏไม่ไหวฮะร่างกายไม่ได้แล้วนะฮะขยับนิดเทียมหน่อยก็ทรมานวันนี้เรามีตัวช่วยครับทำให้คุณกลับไปเต้นแอโรบิกได้อย่างมีความสุขมากขึ้นอย่าง Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะฮะซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้งานง่ายแค่คุณใช้เวลา2เวลาเท่านั้นนะฮะอย่างเช่นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าตื่นมาทาได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังทาบริเวณที่มีอาการนะฮะเพียงแค่นี้ครับตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณได้อย่างรวดเร็วนะครับที่คุณปวดนี่แหละแล้วก็ให้คุณกลับใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลย Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วครับคุณผู้ฟังที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับ

นในปีที่แล้วนะครับจากมียูฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากกวินดูวานแค่เดินมาส่งนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานากันด้วยนะครับใครที่อยากจะไปร่วมทำบุญกับเรานะครับคุณผู้ฟังในวันที่1นะฮะ1กรกฎาคมวันพุธนะฮะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราได้นะครับเรามีกิจกรรมในการฉลองครบรอบนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานั่นเองครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะร่วมบริจาคโลหิตนะครับร่วมกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 3:00 นที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินนะครับโรงพยาบาลลานา3ครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเติมเต็มรอยยิ้มและความหวังให้ผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับนะฮะเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดของใครอีกหลายคนนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะย้ำอีกครั้งนึงวันพุธที่1กรกฎาคมนี้ 9:00 นถึง 3:00 นนะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3ครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ไป
1: ไม่ลุงกันนะฮะถ้าว่าจำเลยรักเนี่ยมาเจอกับทนายจิตรีนี่จะรอดหรือเปล่านะคุณผู้ฟังตอนนี้ในกระแสกำลังมาแรงมากเลยทีเดียวนะฮะกับทนายปีศาจนะครับก็ติดตามชมละกัน8ตอนนะฮะดูแล้วเข้มข้นมากๆนะฮะดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูนะอาจจะเรียกว่าดูปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปดูมันมีเงื่อนที่ยังค้างกันอยู่นะว่ามันจะไปต่อกันยังไงนะครับผู้ฟังใครยังไม่ดูก็แนะนำนะสำหรับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับจะได้พักผ่อนบางทีหลายคนบอกว่าไปดูแล้วยิ่งเครียดกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีความพลิกของคดีด้วยอะไรต่างๆใครที่ชอบดูปาวุ้นจิ้นในยุคก่อนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะดูได้นะคุณผู้ฟังเนาะเอาเลยครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงครับชั่วโมงหน้า3เพลงนี้จะไปรอคุณครับ
2: What's this? Coming up next. Oh!

0: Don't go anywhere
1: เป็นสามเพลงที่หลายคนน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะฮะเริ่มต้นที่สาธุจากเอเชียเซเว่นนะครับตามมาที่กรวดน้ำตาจากมินตราอินทิราและก็ก้องฮุยไรครับกับดอกกระเจียวบานหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับสามเพลงนี้ครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านย้ำหยุดยิงเลบานอนคือส่วนสำคัญในสันติภาพแยกขาดไม่ได้จากข้อตกลงทางการอิหร่านแถลงเมื่อวานนี้ว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งและไม่สามารถแยกขาดจากบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ฉบับที่ครอบคลุมมากขึ้นที่ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งร่วมกับสหรัฐก่อนหน้านี้สหรัฐและอิหร่านได้ประกาศความสำเร็จในการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบที่ดำเนินมานานหลายเดือนหลังจากการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้แถลงข่าวที่กรุงเตหะรานระบุว่าการบรรลุข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญพร้อมระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนด้วยและว่าการรวมเลบานอนเข้าไว้ในข้อตกลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของอิหร่านที่ว่าความพยายามใดๆก็ตามในการยุติความขัดแย้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนควบคู่กันไปด้วยขณะที่มาเจ็ดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์แถลงว่าบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามร่วมกันระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นคาดว่าจะช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้กลับมาเดินเรือได้ตามปกติซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาจับส่งพลังงานป้อนสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งอัลอันซารีกล่าวเสริมว่ากาตาร์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเป็นคนกลางเจรจาซึ่งนำโดยปากีสถานและกาตาร์จะมีตัวแทนเข้าร่วมการเจรจาติดตามผลที่จะจัดขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยทั้งนี้ข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวจะขยายเวลาการหยุดยิงที่เปราะบางซึ่งประกาศไปเมื่อเดือนเมษายนออกไปอีก60วันและจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังจากที่อิหร่านได้ทำการปิดกั้นช่องแคบนี้อย่างเบ็ดเสร็จนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Mid-year mega sale, ฟังกลางปี everywhere. Brand new micro
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: X-Force
11: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
12: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
12: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
14: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
15: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย

3เพลงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังสาธุจาก H7 นะครับแล้วก็ตามมาที่มินตราอินทิรานะครับกรวดน้ำตาและปิดท้ายที่ก้องห้วยไร่กับดอกกระเจียวบานนะครับเข้ากับช่วงที่ฝนฟ้าเริ่มจะมาอีกแล้วนะฮะช่วงนี้ฟ้าครึ้มๆนะครับเพลงก็จะมาแนวๆนี้แหละนะครับชั่วโมงที่2ของชิมายเรดิโอเฟรชชั่นอัพครับเติมเต็มความสดชื่นในช่วงเวลาทำงานด้วยก่อนจะเที่ยงนะ

น้องกิ่งคาริสนะครับและนี่คือมนตราฮะพูดถึงเรื่องของการต่อใบขับขี่นะครับคุณผู้ฟังหลายๆคนเวลาไปต่อใบขับขี่ก็นอกจากที่จะไปนั่งอบรมแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทดสอบเรื่องตาบอดสีเนาะทดสอบเรื่องการเหยียบเบรกนะ

ครับแล้วก็ทดสอบเรื่องของจังหวะการตอบโต้นะฮะเวลาเกิดเหตุการณ์ฉับพลันหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้ทางด้านของกรมการขนส่งนะครับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะสำหรับการขอยื่นต่อนะครับในส่วนของใบขับขี่นะครับวันนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะฮะก็คือคนที่จะต่ออายุนะครับโดยที่ใบเขาเรียกใบขับขี่ไม่เกิน1ปีนะครับสามารถที่จะไม่ต้องนะฮะทดสอบการมองเห็นสีนะครับแล้วก็รวมไปถึงไม่ต้องทดสอบกระบวนการการเหยียบเบรกนะฮะที่มีการทดสอบจังหวะการเหยียบเบรกอันนี้นะฮะก็จะไม่ต้องทำการทดสอบแล้วนะครับไม่เรียกว่าสามารถต่ออายุในการอบรมแล้วไปต่อได้เลยนะฮะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ขอต่อใบอนุญาตขับขี่นะครับที่อายุ55ปีขึ้นไปนะครับเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นก็คือการตรวจสอบข้อมูลอายุนะฮะและยังคงจะต้องเข้ารับการทดสอบนะฮะปฏิกิริยาทางเท้านะฮะอย่างที่บอกไปและการทดสอบสายตาทั้งทางกว้างแล้วก็ทางลึกเรื่องของสีด้วยนะครับก็ยังคงทดสอบเหมือนเดิมนะอันนี้พูดถึงกรณีที่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะครับรวมไปถึงคนที่ขาดการต่ออายุเกิน1ปีอันนี้เหมือนเดิมนะฮะก็จะต้องทำการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าแล้วก็ทางสายตาทั้งทางกว้างแล้วก็ทางลึกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเกณฑ์นี้มีการปรับเปลี่ยนนะฮะเพื่อเป็นการลดภาระและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของผู้ขับขี่นะครับที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมอยู่นั่นเองครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

ส่งเพลงช้าให้คุณได้ฟัง3เพลงรวดเลยนะครับพี่เบิร์ดครับรักเอ๋ยฮะแล้วก็ตามมาที่เธอจะค็อกเทลนะครับวันนี้ฟังเพลงกันนานมากแล้วก็ปิดท้ายที่เวลาจากป๊อปปองกูลนะฮะวันนี้ช่วงนี้นะครับกับไฮยูชิงใหม่ครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับบางทีการที่เรามีปัญหาผมบางแล้วมันทำให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะอยากจะดูดีขึ้นนะครับอยากได้บุคลิกใหม่ๆวันนี้ครับเราแก้ปัญหานี้ให้คุณได้แน่นอนครับสำหรับการคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่นะครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมนะครับมีทั้งแบบของคุณผู้ชายแบบของคุณผู้หญิงนะฮะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้นะครับวิกผมยุคใหม่ไม่ใช่แบบวิกผมยุคเก่านะคุณผู้ฟังหลายคนจะนึกภาพแบบวิกผมยุคเก่าที่สวมปุ๊บแล้วก็คือเป็นทรงที่อาจจะไม่เข้ากับหน้าแต่ว่าวันนี้วิกผมยุคใหม่เนี่ยนะฮะเขาเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะครับติดปุ๊บเนี่ยนะฮะเสมือนผมแท้ดูไม่ออกเลยว่านี่เป็นวิกนะฮะบางทีเนี่ยนะครับดูสวยกว่าผมจริงอีกด้วยซ้ำนะคุณผู้ฟังมาลองสวมกันก่อนได้เลยนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนบุคลิกภาพและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่0918583613นะครับแวะมาที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคประสาทครับเปิดบริการตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 1:00 น.ตรงนั่นเองครับเข้าไปดูนะฮะตัวอย่างวิกสวยๆนะครับแล้วก็ตัวอย่างของลูกค้านะฮะที่สวมแล้วเปลี่ยนบุคลิกภาพเป็นยังไงเข้าไปดูได้เลยครับที่ไฮยูวิกนะครับอย่าลืมกด follow page เราด้วยนะ

ติเวลาหมดแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับคุณฟังในช่วงท้ายขอบคุณกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับสำหรับใครที่สนใจรถไฟฟ้า 100% นะครับแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะ BYD C-Lion 5 DMI นะครับเมื่อพลัง BYD DMI นะครับพาคุณเดินทางออกไปไกลนะฮะมากกว่าเดิมแล้วก็ขับสนุกมากกว่าเดิมด้วยขับในเมืองก็สนุกเดินทางไกลก็มั่นใจครับประหยัดแบบรถไฟฟ้า

อุ่นใจแบบรถน้ำมันนะฮะสนุกไปกับทุกเส้นทางและเตรียมความพร้อมไปกับเรานะครับไปทดลองขับกันได้เลยครับคุณผู้ฟังกับ C-Lion 5 DMI นะครับได้ที่ BYD North Star เชียงใหม่ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพนะฮะสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาขวงสิงห์นะครับใกล้ที่ไหนก็แวะกันไปได้เลยที่ท้ายด้วยเพลงสุดท้ายนะครับ Rain Zone ฮะพรุ่งนี้เจอกันนะครับ10 โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอินเดียเตรียมรับมือสภาพอากาศแห้งแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายศิวราชสิงห์ชาวฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศอินเดียเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนินโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดอากาศและรูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมักทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติทั้งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
16: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและแกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและแกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเราพบกันมีเพลงเพราะฟังสบายให้ฟังกันเพลินๆทั้ง 70s 80s แล้วก็ oldies ในวันเสาร์เพียงวันเดียวนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วย Michael Frank นานๆมาทีหนึ่งแล้วก็มาแบบ Antonio's Song เพลงที่หลายคนชอบนะคะแล้วก็ที่เพิ่งจบลงไปก็คือ On and On โดยStephen Bishop นะคะเพลงดังของเขาปี1977ค่ะก็เอามาฝากกันมีอีกหลายเพลงที่นานๆจะได้หยิบมาเล่นให้ฟังนะคะมีการประกาศอักษรทะเบียนรถใหม่30หมวดนะคะซึ่งในจำนวนนั้นมีรออดอหรือรอดอ่านได้เลยว่ารอดแล้วก็มีนักรบด้วยนะคะในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรโดยอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครมี30หมวดนะคะเช่นกชพรกลมหรือกลมนั่นเองมีกาแฟมีกุ้งทองและมีขจรขจรกุ้งทองก็คือเขียนเป็นกุ้งทองเลยนะคะก็รอดูว่ารถคันไหนจะได้กาแฟรถคันไหนจะได้กุ้งทองนะคะสำหรับรถที่จดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครก็เห็นป้ายทะเบียนแล้วต่างก็คงจะยิ้มไปตามๆกันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่บางคนอาจจะได้ป้ายที่น่ารักน่ารักเก๋ๆแล้วก็จำง่ายแล้วก็รวมทั้งทำให้คนอ่านนั้นอารมณ์ดีด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกจเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เมื่อโลกแห่งอนาคต กำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: ชิปสโตรพร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053-202-009ค่ะ
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเก็ตเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark Technology แห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเก็ตเจ็ตสุดล้ำแห่งอัน

0: อนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
1: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: ฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้พูดในหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาค ก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นลองทำอะไรให้คนอื่นมากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะนอกจากจะบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้ค่ะเพื่อทำให้พวกเขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเพลงแรกเป็นเพลงของ T-Set นะคะกับเพลง Maberami เพลงที่2 The Beatles กับเพลง Michelle นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Michael Jackson นะคะเพลง Billie Jean นั่นเองค่ะนะคะก็จะมีแค่เพลงนี้เพลงเดียวที่ไม่มีภาษาอื่นมาร่วมด้วยเพลงอื่นอย่าง Michelle ก็จะมีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ Maberami ก็มีภาษาฝรั่งเศสเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพูดถึง Michael Jackson หลายคนได้ไปชมภาพยนตร์ชีวประวัติของเขาแล้วแล้วก็ชื่นชมเขามากยิ่งขึ้นแต่น่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่ามีแฟนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้จากไปแล้วนั่นเองนะคะน่าเสียดายนะคะฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องส่งท้ายด้วยโขดดีๆก่อนจากกันไปนะคะทุกสิ่งที่มีคุณค่ามักจะมีค่าแลกเปลี่ยนคุณก็ต้องยอมเสียอะไรไปบางอย่างไปเพื่อแลกกับสิ่งที่สำคัญที่สุดBeautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ค่ะพรุ่งนี้เที่ยงพบกัน 92.0 MHz กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลแนะดูบนโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23 2026 FIFA World Cup รัฐบาลแนะดูบนโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจากปราบปรามอย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายน2569สามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวมจำนวน596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนทั้งนี้จากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อไปรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลพนันฟุตบอลเด็ดขาดทั้งนี้ผู้เล่นเจ้ามือและผู้ช่วยโฆษณาชักชวนล้วนมีความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจนำไปสู่โทษจำคุกและถูกยึดทรัพย์ขอความร่วมมือประชาชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบรวมทั้งไม่รับจ้างเปิดบัญชีม้าไม่รับโอนเงินแทนและไม่ชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมเล่นพนันหากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งที่สถานีตำรวจหรือสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: You're listening.

าวกันนะฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันที่นี่เหมือนเดิมเวลาเดิมและคลื่นเดิมของเรา92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเชียงใหม่เรดิโอนะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์17มิถุนายน2569อีกหนึ่งเพลงของ Backstreet Boy นะคะ Don't Go Backing My Heart ค่ะก่อนนั้นมีแซมอภิวัตรแล้วก็คริสโตเฟอร์ชูกับ Nobody Knows นะคะเริ่มต้นชั่วโมงแรกกับเพลงสาวกลมาเพราะเป็นเพื่อนกันกับเวลาของการทำงานบ่ายของวันพุธกลางสัปดาห์และอากาศก็ครึมฟ้าครึมฝนอุณหภูมิโดยรวมอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสก็ถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีฝนคือครึ้มเฉยๆนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอากาศที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใครที่ตากผ้าซักผ้าไว้ก็คงจะทำยังไงดีตอนนี้ก็ต้องพึ่งร้านสะดวกซักกันแล้วล่ะเพราะว่าเป็นอากาศที่ไม่ค่อยจะเอื้อกับการซักผ้าเท่าไหร่นะก็ว่ากันไปกับฤดูฝนบ้านเรานั่นเองค่ะฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดตกก็ตกมาแป๊บเดียวมันน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเพราะว่าตั้งแต่ฝนตกเยอะๆมาเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวค่ะก็คงจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกแบบพลําๆสบายๆดับร้อนได้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันพักบ่ายๆทำงานกันไปฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับชั่วโมงแรกของเรานั่งยาวๆถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของ Bruno Mars เพลงนี้บ้าง Leave the Door Open ค่ะ

มาชเมลโล่ค่ะคุณฟังกับเฟรนด์นะคะก่อนในนั้นมีนอตตี้บอยด้วยกับลาลาลาได้แซมสมิธมาฟีเจอริงค่ะแล้วก็มีบรูโนมาร์สด้วยกับ Leave the Door Open นะตอนนี้บ่ายโมงกับ3ไม่ใช่4กับ27นาทีแล้วนะคะกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันตลอดทั้งชั่วโมงกันเลยทีเดียวยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกเลยนะว่าเทรนด์กำลังมาแรงมากๆนั่นคือการแต่งหน้าแบบปรุงจืดดูดีๆเขาก็ดูดีนะคุณผู้ฟังเป็นออกแนวแบบว่าเป็นโทนหนึ่งที่หลายๆคนชอบเพราะว่ามันไม่ต้องแต่งมากไม่ต้องจัดมากเท่าไหร่นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สาวๆหลายคนชอบมากๆเลยทีเดียวคือไม่ต้องเปลืองเครื่องสำอางด้วยแหละแต่ว่าไปว่ามาบางทีก็เปลืองเหมือนกันเพราะว่าในส่วนของการแต่งแต่ละอย่างนี่ต้องใช้โน่นใช้นี่ทำให้แบบมีความรู้สึกว่ามันจืดแล้วก็มันดูไปดูมาเหมือนคนไม่สบายเลยเพราะฉะนั้นต้องแต่งให้เป็นค่ะในส่วนของการแต่งหน้าปรุงจืดบางคนบอกว่าไม่ต้องกระแสใดๆทั้งสิ้นจืดมาตั้งนานแล้วก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแต่ว่าบางคนบอกว่ามันไม่ได้มันไม่โอเคต้องแดงเท่านั้นต้องแบบจัดเท่านั้นถึงจะดูดีนะประมาณนั้นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนกันละกันเขาเป็นเทรนที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็คือลักษณะของการแต่งหน้าแบบปรุงจืดอะไรประมาณนี้แต่ว่าปรุงให้พอดีนะอย่าจืดเกินเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายและอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยยังคงเดินทางกับคุณเสมอค่ะเลือกได้เต็มที่กับคันไหนก็สวยและดูดีจัดเต็มได้เสมอกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เรานะคะรถไฟฟ้าเราก็มีนะใครที่กำลังมองหาพลังงานทางเลือกกับรถไฟฟ้า Toyota BC4X คันนี้ค่ะรถไฟฟ้า 100% เลยคุ้มกว่ามั่นใจกว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะทางเลือกข้อเสนอที่ใช้สมัครคุณรออยู่ค่ะทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% มูลค่ากว่า 100,000 บาทนะคะและทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 14,902 บาทต่อเดือนไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็รับสิทธิพิเศษจัดเต็มเดิมค่ะกับ Toyota EV World Chargerและยังฟรีประกันภัยเช่นหนึ่ง Toyota Care PHYD และมั่นใจมากขึ้นกับการดูแลระยะยาวนะคะรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเข้าเช็คระยะตามกำหนดนะคะข้อเสนอดีๆแบบนี้รอคุณจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้แวะไปเทสต์ไดรฟ์สัมผัสคันจริงกันได้ค่ะที่ Toyota Toyota เชียงใหม่สาขามหิดลนะคะกับ Toyota BC4X รถไฟฟ้า 100% นั่นเองค่ะหรือว่ามองหาคันอื่นอย่างรถกระบะต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็นั่งสบายด้วย Hilux Travel Overland คันนี้ก็รออยู่พร้อมข้อเสนอพิเศษแล้วก็พร้อมส่งมอบรอไม่นานจองรถปั๊บขับรถกลับบ้านได้เลยค่ะสนใจแวะไปเทสต์ได้เลือกได้กับรถที่เหมาะกับคนที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม0532020009อัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่นะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะเพลงสุดของสกาลาเพลงนี้นะคะกับเมโลดี้ค่ะ

0: าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุก

0: มุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music

ามบีเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับบัมบี้ไรฟังเพลงสวัสดิ์สนุกกันนิดนึงเพราะตอนนี้หลายคนเริ่มผลง่วงแล้วนะก่อนนั้นมีจอยคารีกับเพชรแอนฮาร์ดบ่ายโมงกับ43นาทีแล้วช่วงนี้สังเกตไหมคะว่าฝนมาบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงบ้างและบางคนก็อาจจะนอนน้อยด้วยความที่ติดตามเรื่องนนเรื่องนี้ดราม่าเมืองไทยนี่เยอะทุกวันเลยทีเดียวบางคนนี้บ้านเราไม่พอไปตามดราม่าในต่างประเทศด้วยแล้วก็รวมไปถึงการดูฟุตบอลด้วยค่ะนอนน้อยอากาศเปลี่ยนพักไม่พอก็จะทำให้เราเกิดอาการภาวะภูมิคุ้มกันตกสังเกตอาการตัวเองว่าเราป่วยบ่อยชนิดที่บอกว่าป่วยรายวัน

กันเลยทีเดียวค่ะอาการป่วยที่ไม่ควรมองข้ามก็มีหลายอย่างนะคะมาดูสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังอ่อนแอจะได้หาวิธีการในการแก้ไขและดูแลตัวเองกันไปอย่างเช่นอาจจะมีอาการป่วยบ่อยตื่นเช้ามาก็ปวดหัวจามหัดช่องหัดชิ่วกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแผลเนี่ยก็จะหายช้าไม่อยากอาหารกินได้น้อยลงนะคะลำไส้ก็แปรปรวนท้องเสียบ่อยกินแต่ขนมของหวานเพราะว่าร่างกายต้องการของหวานอย่างหนักเลยทีเดียวสมองเบลอเหนื่อยง่ายหงุดหงิดก็ง่ายอารมณ์ไม่คงที่ผื่นขึ้นสิวอักเสบนี่คือสัญญาณเตือนว่าร่างกายเราอาจจะอ่อนแอเกินไปค่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะภูมิตกนั่นเองยิ่งช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนจะทำให้หลายคนเป็นกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะนอนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้นะลดความเครียดบ้างทำงานเอเดเรกผ่อนคลายเที่ยวออกกำลังกายได้หมดฟังเพลงก็ลดความเครียดได้ค่ะกินอาหารแล้วก็ผักผลไม้ให้ครบนะคะลดของหวานมันของทอดนิดนึงก็ดีค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอและก็งดบุหรี่หรือไม่ถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะดีมากเลยทีเดียวเพราะว่านี่แหละเป็นสัญญาณเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ร่างกายของเราย่ำแย่ได้ดูแลตัวเองกันในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ป่วยกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของเดวิดกาต้าเพลงนี้บ้างกับแอมกูดค่ะ

0: เป็นคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ต้องเปิดเพราะว่าเป็นเพลงประจำฟุตบอลโลกปีนี้ลิซ่าเอนิต้าและก็เรม่าด้วยกับฟีฟ่าซาเพลงนี้กับโกสนะคะก่อนหน้านั้นมีฟลอริดาและก็รวมไปถึงเชียร์ด้วยกับเวิร์ลวันนั่นเองค่ะเวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่ายสองเลยด้วยคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยเพราะๆเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ยังมีเพลงดีๆมาฝากกันด้วยส่งท้ายกับเพลงเก่านิดนึงกันละกันนะคะยังขยับจังหวะกันต่อกับเจนนิเฟอร์โลเปสเพลงนี้ On the Floor ค่ะเจ
1: โล
0: ยาตุสาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะ
1: Mr. Worldwide Dale Get on the floor Dale

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟเขียวขยายเวลาลดหย่อนภาษี2เท่าบริจาคสนับสนุนการศึกษาผ่าน e-donation ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2570มาตรการดังกล่าวเป็นการต่ออายุสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายหลังมาตรการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรฉบับที่768พ.ศ. 2566สิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคม2567เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษาของภาคประชาชนและภาคเอกชนเกิดความต่อเนื่องไม่สะดุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาคที่ประสงค์มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งนี้การกำหนดให้มาตรการมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถือเป็นการอุดช่องว่างของมาตรการเดิมที่สิ้นสุดลงและช่วยให้ผู้บริจาคที่ได้ดำเนินการบริจาคผ่านระบบ e-donation ตั้งแต่ต้นปี2568สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลรับฟังข้อห่วงใยของประชาชนและให้ความสำคัญกับการสร้างความชัดเจนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาตรการนี้ครอบคลุมผู้บริจาคทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคประเภทอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายดังกล่าวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-27-8555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ฝนตกแล้วหลังจากที่แบบว่าตั้งท่ามาตั้งแต่ตอนเช้านะคะก็คือครึ้มตลอดทั้งวันแหละมีแดดมาบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ฝนเริ่มเทแล้วนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีค่ะชั่วโมงที่2ของเราเริ่มต้นกับพี่ตู่ภพธรเพลงนี้กับผักฉันตายและเอฟิโรเจนเย่ด้วยกับเมื่อดวงใจมีรักนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายชั่วโมงนี้เล่นเพลงสากลเล่นเพลงไทยให้ฟังตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะพิกซี่เพลงนี้บ้างกับติดฝนค่ะ

แล้วหยุดแล้วแดดก็มาแล้วด้วยนะคุณผู้ฟังภายในเวลาไม่กี่นาทีหลายสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะงั้นจะฟิลโลฟิลโลและ For Eve เพลงนี้กับบรูมค่ะก่อนในนั้นมีเสียงของศิลปิน First One แล้วก็เติ้ลด้วยค่ะกลิ่นฝนนั่นเองนะก็ตกมาแป๊บเดียวเพลงจบปั๊บฝนหยุดเลยทันทีอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันนะคะแต่ถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่สบายใครยังให้ใกล้หมอดูแลคุณได้ค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเช็คเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงค่ะในวันที่เราต้องทำงานกันอย่างหนักทำโน่นทำนี่หลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวซึ่งที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเรานะคะพร้อมให้บริการทุกสิทธิ์ในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมนะคะแล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ของบริษัทประกันสุขภาพต่างๆก็สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะมาพร้อมกับบริการดีๆค่ะสำหรับท่านที่อยากจะใช้บริการในด้านนี้สามารถสอบถามได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอนั่นคือการส่งยากลับบ้านสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลค่ะบริการจะส่งยาโดยแผนกเภสัชกรรมหมอสำหรับผู้ป่วยที่อาการคงที่พร้อมดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนนะคะจัดยาโดยเภสัชกรค่ะตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะส่งทุกครั้งส่งตรงถึงบ้านสะดวกและรวดเร็วลดความเสี่ยงจากการเดินทางและการรอรับยาด้วยใช้งานง่ายเพียง4ขั้นตอนค่ะแอดไลน์ของใกล้หมอก่อนแจ้งชื่อนามสกุลและก็ข้อมูลในการรับยาเภสัชกรจะมีการตรวจสอบและเตรียมยาจัดส่งถึงบ้านพื้นที่ให้บริการในอำเภอเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2160จันทร์ถึงศุกร์8:00 น. ถึง 16:30 น. เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนให้คุณรับยาอย่างมั่นใจเหมือนมีเภสัชกรดูแลถึงบ้านนะคะยินดีให้บริการเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอดูข้อมูลเพิ่มเติมที่Facebook Fanpage ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของเพอร์พีซเพลงบ้างไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันค่ะชื่อเพลงจะยาวไปไหนยังจากศิลปินวงไดซ์นะคะก่อนนั้นมีทรีแมนดาด้วยกับเพลงรักค่ะยังคงอินกับเพลงรักดีๆซึ่งวันนี้การฟังเพลงรักทำให้เรายิ้มได้จริงๆนะคะมันก็จะมีแบบโมเมนต์พิเศษพิเศษของเพลงรักเสมอโดยเฉพาะคนที่อินเลิฟเนี่ยจะชอบเพลงรักมากๆนะคะชั่วโมงที่2ของเราเครื่องหลังด้วยค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ในยุคที่หลายๆคนอาจจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแต่บางคนก็อาจจะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะซึ่ง

จริงๆแล้วจะว่าไป private life เนี่ยก็คือความสุขรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีการโพสต์อะไรเลยค่ะคุณฟังใช้ชีวิตในแบบที่เราชิวๆสบายๆคือบางคนมี Facebook ก็จริงค่ะแต่ว่ามีทุกอย่างมี IG มี TikTok แต่ไม่โพสต์อะไรใดๆเพราะว่าแค่เอาไปดูข่าวแค่ติดตามโน่นนี่นี่นั่นแต่ว่าไม่โพสต์นะช่วงนี้ใครที่กำลังอินเทรนด์กับ private life หรือว่าการใช้ชีวิตแบบเงียบๆไม่โพสต์ทุกเรื่องราวลงบนโซเชียลนะคะพอมารู้ตัวอีกทีก็ IG story ที่อัปเดตทุกชั่วโมงก็ค่อยๆว่างเปล่าไปเองโดยที่ไม่ได้บังคับตัวเองเลยแต่เป็นคนหนึ่งที่ชอบโพสต์ IG ชอบโพสต์สตอรี่เพราะว่ามันหายไปเองที่เราไม่ต้องลบนะมันก็จะมีเวลาประมาณ24ชั่วโมงประมาณวันนึงแล้วมันก็จะหายไปเองคือหายไปจากในสตอรี่ของเราแต่ว่ามันจะอยู่ใน Facebook ของเราอยู่เราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้แต่คนอื่นจะไม่เห็นคนอื่นจะเห็นได้แค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งความสุขแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้ไม่ต้องแชร์อะไรมากมายแล้วไม่ต้องไปคอยดูว่าจะมีคนกดไลค์ไหมจะมีคนมาเมนไหมเพราะว่าหลังๆมานี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าไปตอบเมนเท่าไหร่ค่ะคุณฟังซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าการทำ private life เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตัดขาดจากโลกภายนอกนะหรือว่าทำตัวแบบลึกลับอะไรต่างๆแต่คือการเลือกที่จะโฟกัสกับความสุขของตัวเองและก็ความรู้สึกของตัวเองในปัจจุบันมากกว่าเพราะบางทีการใช้ชีวิตแบบเงียบๆเพื่อสะสมพลังงานดีๆทำให้เรามองเห็นเป้าหมายตัวเองได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ไม่ต้องป่าประกาศให้ใครรู้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนเป็นเหมือนกันกับ private life นั่นเองค่ะนานๆโพสต์ทีอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเป็นเดือนอะไรประมาณเนี้ยมีจริงๆคุณผู้ฟังเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าจะโพสอะไรเยอะๆมากมายไปทำไมนะเราแค่โฟกัสกับงานแล้วก็โฟกัสกับความสุขง่ายๆของเราไปแค่นี้ก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะคะมาถึงงานของซีซั่น5

ซะดังเลยทีเดียวนะคะงั้นจากนนทนนท์ค่ะคุณผู้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำที่ไม่อยากพูดอาจจะเป็นคำที่ฟังแล้วรู้สึกเศร้าสะเทือนใจก็ว่ากันไปนะคะนนทนนท์เพลงนี้กับคำนั้นก่อนในนั้นมีวานแอนด์ดอฟกับสักวันหนึ่งและซีซั่น5 No One Else อยากอินเพลงรักแดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันบ่ายนี้นะคะส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันบ่ายสามวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดของละอองฟองมาฝากกันนะคะชื่อเพลงก็คือ As For Them ค่ะลองฟังดูเพลงนี้เจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการปกครองย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่ต้องปลอดภัยสงบเรียบร้อยห้ามกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
3: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
7: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลอยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh and

0: 睡吧。
1: 清迈 Radio Freshen Up。

ริมความสดใสในป่ายนี้กับงานของพระเจ้าเพลงนี้ค่ะคุณฟังต้องชอบแค่ไหนอิงวรันธรด้วยหลังจากที่หลังๆมาซิงเกิลเธอจะช้าจะเศร้าจะแบบอินเพลงรักมากๆเพลงนี้สดใสทีเดียวชอบอยู่คนเดียวก็คือโมเมนต์แบบไม่ได้ชอบกันอยู่คนเดียวนะแต่ว่าชอบเธออยู่คนเดียวนี่แหละนะคะบิลกิ้นกับชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอค่ะมาพร้อมกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความชอบทั้งนั้นเพราะว่าคนเราเวลาที่เราชอบอะไรสักอย่างนึงมันจะเป็นชอบเรื่องอาหารเราก็จะกินแต่สิ่งนั้นนะคะหรือว่าชอบบรรยากาศดีๆชอบเพลงชอบโน่นชอบนี่อยู่ที่ความชอบอยู่ที่ความพึงพอใจและความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่หลายคนชอบเพราะว่าจะมีเพลงโซนเอเชียมาฝากกันในช่วงครึ่งหลังกันด้วยนะคะเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ Serious Bacon เธอเพื่อนเราชอบ

0: เท่านั้น
1: คิดจริงจังหรือว่ารักแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะถามกันไปแบบตรงๆแบบนี้เลยงั้นจากคริสตานายค่ะเพลงนี้ชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่ซีเรียสเบคอนด้วยกับเธอเพื่อนเราชอบบ่าย3 26นาทีค่ะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้มาพร้อมกับอากาศครึ้มอีกแล้วสลับกันไปมาจริงในวันนี้นะคะตกบ้างไม่ตกบ้างตกหนักบ้างตกน้อยบ้างนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่เรื่องการเดินทางเราต้องพร้อมทุกสภาพอากาศจะวันฝนตกหรือว่าวันไหนก็เดินทางอุ่นใจสบายใจได้กับ Toyota เชียงใหม่เรานะคะเราพร้อมในการดูแลรถของคุณเสมอทุกการเดินทางเราพร้อมดูแลที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เพราะเราใส่ใจในทุกขั้นตอนในการดูแลรถของคุณเลยค่ะเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota Motor ประเทศไทยเครื่องมือก็ทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้ของ Toyota มั่นใจในคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงนะคะห้องรับรองลูกค้าสะอาดสะดวกสบายแอร์เย็นฉ่ำไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะใครที่อาจจะแบบติดงานหรือว่าเอางานขนไปทำที่ระหว่างการรอรถได้ไม่เสียเวลาแน่นอนนะคะพร้อมบริการเรื่องของอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยใจดีขนาดนี้ให้เยอะขนาดนี้ต้อง Toyota เชียงใหม่ให้เราดูแลรถของคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนะคะนัดหมายในการรับบริการเบอร์นี้ได้เลยค่ะจองคิวก่อนล่วงหน้าสะดวกสบายคุณสามารถนัดทั้งวันที่คุณว่างแล้วก็เวลาที่คุณสะดวกได้ที่053-202-009นะคะศูนย์บริการของเรามีทั้งหมด6สาขาที่พร้อมให้บริการเสมอค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของอลาล่าเพลงสวีทไลน์ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

จากเทร่าเพลงนี้ค่ะคุณฟังกับชูกาฟรีนะคะน้ำตาลเยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้แบบไม่มีน้ำตาลเลยมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมคะคุณฟังคือทานได้แต่ว่าให้มันเบาๆนิดนึงนะคะลดจากแบบประมาณ 50% เป็น 25% อันนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคะเทร่ากับชูกาฟรีค่ะก่อนเกิดเจเนอเรชันก่อนนั้นด้วยกับจีเพลงเก่าในตำนานที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังกับเพลงในโซนของเอเชียนซองเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาขยับจังหวะงานของชายเพลงนี้บ้างกำนำสไตล์เพลง

Love Me นะคะก่อนในนั้นมีซูเปอร์จูเนียร์ด้วยกับ Sorry Sorry และชายกับอังกังนัมสไตล์เพลงดังเลยก็ว่าได้จริงๆก็ดังทุกเพลงแหละนะคะเพราะเป็นเพลงที่เปิดบ่อยมากๆแป๊บเดียวจะ 4:00 นแล้วค่ะได้เวลาเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันเวลาเดินทางกลับบ้านพี่จะไม่ได้เป็นคนขับรถแล้วเวลาที่นั่งอยู่ในรถก็จะดูโน่นดูนี่ดูถนนหนทางดูป้ายดูอะไรแต่สิ่งที่เห็นทุกวันก็คือเรื่องราวของรถติดนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเส้นหางดงนี่ติดเอาเรื่องเลยทีเดียวตอนเย็นๆขากลับบ้านนี่แล้วก็ไฟแดงเยอะอีกต่างหากด้วยคุณผู้ฟังและสิ่งที่เห็นทุกวันก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์กลายเป็นสิ่งที่เป็นความเคยชินหรือเปล่าไม่แน่ใจรถยนต์ว่าใช้มือถือนั้นน่ากลัวแล้วนะมอเตอร์ไซค์นี่ใช้มือถือนี่ยิ่งน่ากลัวค่ะก็ครั้งหนึ่งก็ถือแฮนด์รถเนี่ยเพราะว่าเขาต้องบังคับรถใช่ไหมอีกมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์ค่ะระหว่างติดไฟแดงก็จะดูโน่นดูนี่ดูอะไรไปแล้วบางคนก็ซ้ำร้ายก็คือทั้งการแชทด้วยแล้วก็รวมไปถึงการโทรคุยกันระหว่างขับรถก็ยิ่งเพิ่มความอันตรายมากๆจะเห็นได้ว่าภาพข่าวของการเกิดอุบัติเหตุบ้านเราค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะตอนเช้าและก็ตอนเย็นชั่วโมงเร่งด่วนนั่นเองค่ะฝากให้ระมัดระวังกันด้วยและล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็ยังน่ากลัวค่ะตำรวจย้ำเลยนะคะว่าถ้าเกิดมีการแข่งรถในถนนหนทางต่างๆนานาโดยเฉพาะทางหลวงของเราเนี่ยย้ำว่าการแข่งรถในทางโทษหนักค่ะหากปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่นำรถไปใช้เจ้าของรถมีความผิดด้วยและผู้ปกครองก็จะปล่อยละเลยก็มีความผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูเด็กๆที่บ้านถ้าเกิดมันดึกมากๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้เขาออกบ้านไปไหนสบายใจกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีออกไปกลางดึกหรือว่าไปแว้นแข่งกันเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะส่งท้ายกันก่อนได้เพลงนี้กลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงเพราะและ Mass FM กันต่อเลยแล้วกันนะคะเพลงนี้ช้ามากเบาๆจริงๆก็ไม่ได้ช้าแบบประมาณว่าเพลงเศร้าเลยนะคะแต่ว่าเป็นเพลงช้าสุดของวันนี้แล้วกันค่ะ After School Because of You นะคะเจอกันค่ะชั่วโมงหน้า Mass FM รออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดฮอร์มูสเรือขนส่งผ่านเพิ่มร้อยละ50เคปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานระบุว่าการจราจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ50จากระดับก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลางโดยใช้เวลาภายใน1เดือนหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเดินหน้าโดยไม่มีอุปสรรคสหรัฐกับอิหร่านมีกำหนดจะลงนามข้อตกลงสันติภาพกันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มูสการขนส่งสินค้าทางเรือผ่านฮอร์มูสอาจเพิ่มขึ้นเป็นกว่า40ลำต่อวันจากเดิมที่ราว100ลำต่อวันในช่วงก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ทั้งนี้ก่อนหน้าอิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่วงต้นเดือนมีนาคมมีน้ำมันราวร้อยละ20ของทั้งโลกเดินทางผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่เรือขนส่งที่ติดค้างในอ่าวเปอร์เซียและบรรทุกสินค้าเต็มลำจะเดินทางข้ามฮอร์มูสก่อนและมีเรือบรรทุกน้ำมันประมาณ118ลำที่อยู่ในบริเวณอ่าวซึ่งอาจจะเดินทางออกจากภูมิภาคภายใน15วันอย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงแม้จะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูสอีกครั้งเนื่องจากสหรัฐและอิหร่านตีความข้อตกลงแตกต่างโดยสื่ออิหร่านระบุว่าเรือสามารถแล่นผ่านฮอร์มูสได้นาน60วันโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจากนั้นอิหร่านและโอมานจะบริหารจัดการร่วมกันแต่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐกล่าวกับ CNBC ว่าสหรัฐคาดหวังให้ช่องแคบฮอร์มูสจะไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูสซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลและกระทบต่อความปลอดภัยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอมั้ยคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ
9: พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
16: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
17: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพศพ
18: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
17: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
18: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
17: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
18: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
19: Fora B
20: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
21: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
22: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
21: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
23: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
21: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
23: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะแผ่นดินไทยแผ่นดินทองในน้ำมีปลาในนามีข้าวเชื่อว่าคุณค่าของแผ่นดินไทยยังคงมีอยู่เพียงวันนี้กับการค้นหาและนำมาประกาศโดยเฉพาะเรื่องของสินค้า GIสินค้านมรายการแรกของประเทศไทยที่กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนได้แก่นมวาริชค่ะจากการเปิดเผยของนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลก1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริชจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของนมโคคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าดื่มนมแล้วหรือยังนมวาริชเป็น GI สินค้านมรายการแรกของประเทศไทยนะคะยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่มธรรมร่มใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีGoodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาตินอกจากเอกอัครราชทูตและอัยการผู้เชี่ยวชาญแล้วพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคม2561

0: ณผู้ฟังคะ13มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอโคโมสในการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลกระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้โดยมีนายบวรเวศรุ่งรุจีอดีตอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในการนี้มีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมน้องประชุมเรือนริมน้ำส่วนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และในช่วงบ่ายได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินในพื้นที่ค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่หากย้อนอดีตวิถีตลาดเช้าของคนเมืองไปกาดหญิงแม่เฮือนไม่ไปกาดทุกวันจะไปก็ต่อเมื่อมีของนำไปขายเช่นพืชผักผลไม้ในสวนโดยจะเตรียมหาบไว้ตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งจะมีกระบุง2ใบกระด้งขนาดเล็ก2ใบวางบนกระบุงและไม้คานแล้วนำเอาสิ่งของที่จะนำไปขายใส่กระบุงเตรียมไว้ซึ่งจะตื่นตั้งแต่ตี3ตี4มีป้อเฮือนหรือลูกๆไปเป็นเพื่อนช่วยถือใต้ไฟส่องทางเมื่อไปถึงตลาดหาทำเลนั่งได้แล้วก็จะวางกระบุงเรียงกันนำของขายวางบนกระด้งที่วางไว้บนกระบุงคนซื้อหรือคนที่มาจ่ายตลาดก็จะมากันตั้งแต่เช้ามืดพอสว่างของซื้อของขายจะเริ่มหมดเรียกว่าตลาดใกล้จะวายเมื่อได้ขายและได้ซื้อของตามต้องการแล้วแม่เฮือนก็เดินทางกลับบ้านจะเห็นลูกๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆรออยู่เพราะนานๆครั้งจะได้กินขนมก็ต่อเมื่อแม่เฮือนไปกาดนั่นเอง
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
4: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
4: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
4: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านขนมปังที่อบสดใหม่ทุกวันหอมนุ่มอร่อยซาซากิเชียงใหม่สาขามีโชคพลาซ่าซาซากิเชียงใหม่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งอยู่ตรงข้างร้านรองเท้าชูสแฟชั่นซาซากิสาขามีโชคพลาซ่าค่ะ
3: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
2: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
3: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
3: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่

ชียงใหม่มนุษย์เราซึมซับเอาข้อมูลปริมาณมหาศาลรวมทั้งการเรียนรู้บทเรียนที่มีความสำคัญจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในตอนต้นของการประกอบอาชีพเรามักจะเป็นเสมือนสมุดที่ว่างเปล่าและในขณะที่จิตใจของเราพัฒนามากขึ้นจิตใจของเราก็เริ่มที่จะอัดแน่นไปด้วยบันทึกและการสังเกตต่างๆนานาซึ่งหน้าแรกในสมุดบันทึกทางจิตใจของเราก็มักจะเต็มไปด้วยประสบการณ์แรกเริ่มศักยภาพในการจัดการกับปัญหาต่างๆของเราเพิ่มสูงขึ้นแต่กระนั้นก็ดีมนุษย์ก็พยายามที่จะประยุกต์เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแม้แต่นิดจงจดจำประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องระลึกเอาไว้เสมอว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราอาจจะประยุกต์ใช้กับสถานการณ์บางสถานการณ์ไม่ได้

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพันนิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบต้องนิยมพาณิชย์
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
2: Mass FM

้มาดูกันนะคะว่าฤดูฝนปีนี้ทางรัฐบาลนั้นจะมีมาตรการรับมืออย่างไรตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เสนอพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและรายงานผลให้กนช.ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้บอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมของทุกปียกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกเริ่ม1กันยายนแล้วก็สิ้นสุด28กุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะคะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลภัยใต้

ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลัน 5. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบาง 6. จัดตั้งศูนย์บริการจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง 7. เร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพ 8. สร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีและ9ติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนทั้งนี้มาตรการปี2569ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุชุมชนเสี่ยงภัยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบ

0: ผู้ฟังคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างเสริมให้กับน้องๆโรงเรียนวารีเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วารีเชียงใหม่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติดนตรีไทยประเภทเครื่องตีได้แก่ชิงฉาบกลองยาวและไม้กลับซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนอกจากจะได้ฝึกทักษะการนับจังหวะการฟังและการประสานงานร่วมกันแล้วนักเรียนยังได้สัมผัสความสนุกสนานของเสียงดนตรีพื้นบ้านผ่านการบรรเลงที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของทุกคนการเรียนรู้ในครั้งนี้ช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งพัฒนาสมาธิความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานเป็นทีมอีกด้วยการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะ
1: การเวลาครัชแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: from passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
1: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
3: ่จากปี1964จนถึงวันนี้
4: กว่า50
3: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
4: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053214410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนนมสด
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center รงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
5: FM Your Happiness

0: ฟอราบี
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ
1: ฟอราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการ
4: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
5: เจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณาจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอัญเชิญถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาณจะพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุโมทนาถวายอัญเชิญถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมโอรสาธิวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิริยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักไม่ได้เป็นเพียง ียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่และคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวานคือ7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับทำประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน และก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17 มิถุนายน 2569สัตมวานครบ7 วันจากนั้นปันนรสมวานครบ15 วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50 วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100 วันตรงกับวันศุกร์ที่18 กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
6: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7 วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7 วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10 รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระโพสายโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47 วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระเกียรติยศสูงสุดนะครับอันวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้มีการทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็คือพระโกศลด้วยนะครับ
2: ถวายพระโกศลทองใหญ่นะครับ
1: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศลที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
2: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
1: ครับ
2: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์หนึ่งคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

0: ท่านฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นฐานกองกิตยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกษัตริย์พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่งสององค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู
1: ่ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการบริสถานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีวงศ์ซึ่งจะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดและเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ส่งกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตกับ
1: พระสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพราดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

จังสุขิตมังสุขิราโภสิโยนิจัง

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีระญาณมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามมีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และพระพรหมวชิระธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และพระพรหมวชิระรังสี

0: ี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้สายสินนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาปโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปัปปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณะทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นยังอาสงซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคถาครับอาจารย์ครับ
0: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกลองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชปราสาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
0: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศนะพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
0: แบบนี้กันเดียวกัน
1: นะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระกิตติยศอย่างสูงสุดตามประราชประเพณีด้วยครับแล้วก็ในพระอิสยศของ
0: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
1: ับฉันสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
0: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับใน

0: มัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
1: ครับ
0: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายไหนที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโศกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระบาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพสิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพส่งธรรมนะครับ
0: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชอาสกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
1: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: วิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิดกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่พระชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยพระพิยปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมมื่นสุธานารีนาถทรงรับครอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผ
ผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันท้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นด้วยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการิณีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขลาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเรานั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีณีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุขผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพระยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา47,000 ปี
นับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบปราศรัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้น

0: สามารถดำรงพระอัตตกิตปยปฏิบัติและปรกิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระผู้อุปถัมภการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระกิตติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามคติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลภาวสารนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาได้เสื่อมชาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมนโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเตจสเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัย ในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวัคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประกาศราชนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปรมุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอาณานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตรโตปมคาถาครับฉัตรก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงนั้นอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้นั่งอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือพระรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบรมรักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์ในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคถาอาจารย์ได้นำเรียนเป็นเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคถา
2: ในส่วนของบทธรรมคถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและเมื่อสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยนทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทธานนะครับเรียกว่าพัดพุทธานส่วนถ้าเป็นพัดปริยนเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยง
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นผู้สายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดผู้สายโยงเนี่ยจะมีผู้สายโยง2ครับสำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับผู้สายโยงนะครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
3: ตสังฆาจาอุปาทวยธรรม

0: soy yo.
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ัจเลกวัสสตังชีวะตุอัจเรกวัสสตังชีวะตุอัจเรกวัสสตังชีวะตุ

โหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พัฒนนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: เจ้าหน้าฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งนะครับโดยท่านพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์ดำเรียนท่านฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับก็จะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศและก็เรื่องของการนะครับในพระอายัดยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบ

จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกะสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระนางพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลัตกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

0: นะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพเนี่ยนะครับทรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกการเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้

0: ับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์เมื่อวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 น.นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 น.ด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งปฏิสถานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับก็จะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวดพระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธีพระพิธีธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรงกำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100 วัน

0: ียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระชำเนินกับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระชำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับวันนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแผงประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรันมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ป่าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

ู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือ

ของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: ไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อเ

ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพลันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถแยกจากข้อตกลงสันติภาพได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมั่นใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
2: วันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงช่วงฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมระหว่างห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ไท

0: ยังมุ่งมั่นที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะถือเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นไทยจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดโดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันมุ่งเน้นทุกมิติทางด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
1: การที่ได้เจอท่านประธานาธิบดีปูตินด้วยเราก็คงได้คุยถึงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์สภาวะการของโลกในปัจจุบันแล้วก็สร้างหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความขัดแย้งถึงขั้นสู้รบสงครามที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเราก็ไม่ได้ต้องการอยู่เลย
0: สำหรับช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
2: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโยอย่างเป็นระบบหลังคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอและไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงแก้ไข EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีทั้งประชาชนภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้หน่วยงานใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผ่านน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำปี2570ที่คาดว่าพื้นที่ EEC จะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยกับเครื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC รวม39โครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้909ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการและมีการเสร็จแล้ว19โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก4โครงการซึ่งจะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาศก์เมตรรัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกและแผนจัดสรรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรคณิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐสภาพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปโดยรัฐบาลชี้แจงสาระสำคัญเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
4: การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้ให้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาท ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ซึ่งเอฟตาประกอบด้วย4ประเทศได้แก่ไอร์แลนด์ลิกเตนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โดยเอฟตาจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและประมงของไทยกว่า90%ขณะที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้า84%คาดว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD
5: ซึ่งในภาพรวมทุกภาคส่วนเห็นว่าไทยจะได้รับประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตปรับตัวและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นตามข้อกำหนดสากลซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูสู่ทวีปยุโรปสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดสู่การผลักดันการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปให้บรรลุผลและเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต
4: ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นถึงโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนแต่เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงแรงงานจับมือภาครัฐภาคเอกชนขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill สร้างแรงงานไทยนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น
6: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้หารือร่วมกับบริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลสู่พาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill การเชื่อมโยงการฝึกอบรมสู่การมีงานทำภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการดูแลสิทธิสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานตลอดกระบวนการทำงานในต่างประเทศพร้อมทั้งเร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 30-35 ปีเป็น 35-40 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าขยายตลาดแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นรวมถึงผลักดันนวดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศโดยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
7: มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมานะครับอย่างไรก็ตามในกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือมันต้องอาศัยความร่วมมือกันวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมนะครับเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด
6: ด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569นี้มีการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นซึ่งสร้างรายได้ส่งกลับประเทศรวมไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวแล้วยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Manufacturing Expo 2026และ Automotive Summit 2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนที่พึ่งพาวัตถุดิบใหม่
9: หัวใจของการทำอุตสาหกรรมในวันนี้นอกจาก profitability แล้วท่านต้องไม่ลืมถึงหลักการของ environmental social และ governance สิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมาตอนจบแล้วท่านจะจัดการกับมันอย่างไรท่านจะทิ้งให้กลายเป็นภาระหรือท่านจะสามารถนำมันกลับมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องใช้ fresh raw material ท่านจะใช้เป็น secondary raw material ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในวันนี้เพราะว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าได้แน่นอนครับ automotive industry ภาคการผลิต manufacturing เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตไปข้างหน้าแต่การโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นจะต้องไม่ทิ้งใครไปข้างหลัง
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันไม้หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพศรแก้วคำรายงาน
2: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569ต่ำสุดรอบ48เดือนพร้อมเสนอรัฐเร่งลดต้นทุนพลังงานและเสริมสภาพคล่อง SME
10: นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจาก 85.3 ในเดือนเมษายนและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ48เดือนจากปัจจัยกดดันทางภาคการผลิตที่ชะลอตัวการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและวัตถุดิบสำคัญรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนให้ภาคธุรกิจต่ออท.จึงเสนอ3แนวทางต่อภาครัฐได้แก่การขยายมาตรการอุดหนุนน้ำมันสำหรับภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของภาคธุรกิจการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อเสริมสภาพคล่องและการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศในระยะยาว
11: ก็เสนอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการอุดหนุนน้ำมันนะคะแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานลดต้นทุนภาคผลิตชะลอค่าของชีพของประชาชนอันที่สองก็คือเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้องนะคะอันที่สามก็คือเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นแหล่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกในระยะยาว
10: นางพิมพ์ใจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของภาครัฐเช่นโครงการไทยแชร์ไทยพลัส60/40และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.6-0.8 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือน
12: พลตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการจับกุมกับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทโมโนเน็ตจำกัดมหาชนหลังเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดกีฬาผิดกฎหมายซึ่งแฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้4รายโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละประมาณ 300,000 ถึง 2 ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการดำเนินการเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีโดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์รวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาอย่างถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้านนายฤทธิกรเทศสาลีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าวว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเดินหน้าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพนุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: อาเซ เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
17: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงแนวรบในเลบานอนด้วยพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้และหากมีการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่อเลบานอนรวมถึงความพยายามเดินหน้ายึดครองดินแดนของเลบานอนในอนาคตจะถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ระหว่างการนำเสนอเอกสารนโยบายของรัฐบาลหัวข้อธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมที่ระบุว่าจีนพร้อมร่วมมือกับนานาชาติเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การสหประชาชาติโดยจีนจะสนับสนุนอำนาจของสหประชาชาติด้วยการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลกนายหวังอี้ยังเน้นย้ำอีกว่าจีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลกมาโดยตลอดและจีนยังคงสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มนุษยชาติแบ่งปันอนาคตร่วมกันรวมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีอย่างแท้จริงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลางจะ14เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารกิติยศพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์เก้ารูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระตรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมบรรยาย
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทาง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับผมธิติพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามทางออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับเชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราอยู่ด้วยกันที่นี่สวัสดีคุณเอกรินทร์ วิสฟูสวัสดีคุณจูครับสวัสดีคุณแม่จันทรานะครับสวัสดีตุนกรูฟครับผมสวัสดีคุณอุ้มครับนะก็มาอยู่ด้วยกันทุกค่ำคืนนะครับคุณโคเยใช่ไหมครับสวัสดีนะครับคุณฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับทางแฟนเพจของ Facebook นะครับชื่อเดียวกับรายการเลยเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรวมถึง TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับจะอัปเดตพยายามอัปเดตทุกวันนะครับพยายามไม่อยากให้มันช้านะครับหลายท่านอาจจะพลาดไม่ได้ฟังข้อมูลดีๆนะครับก็จะได้ติดตามฟังกันในวันรุ่งขึ้นเลยจะพยายามทำอย่างนั้นให้ได้นะครับคุณมินคันนะครับมินคานนะครับสวัสดีครับช่วงของไปทอดคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับข้อมูลความเคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกประเด็นที่คนเชียงใหม่อยากจะรู้อยากจะทราบนะครับผลของประเทศไทยด้วยนะครับของประเด็นในทั่วโลกด้วยนะครับก็จะถูกเอามาบอกเล่า90แจ้งให้ทราบในช่วงที่1 นะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับช่วงที่2เรื่องของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงสัพเพเหระต่างๆเทคโนโลยี IT การสื่อสารรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆก็จะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่2นะครับสวัสดีนะครับดูก่อนมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีคุณนะคุณบุษบานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนคำจ๋า121นะครับสวัสดีคุณ H2Y นะครับสวัสดีคุณมินคานทักไปแล้วคุณสมภารสวัสดีนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วคุณฟังเบรกแป๊บหนึ่งช่วงที่1 นะครับพบกับผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะฮะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์กช่วงที่1ครับสักครู่เดียวครับ

0: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SB Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SB Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SB Car Center เท่านั้น
2: SB Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: สวัสดีคุณเจงสุนิตานันครับคุณก้อยรัชดาพรนะครับยูสเซอร์ทุกท่านนะครับคุณสถาพรสวัสดีนะครับคุณโวโวสวัสดีครับคุณโรนัลนะสวัสดีนะครับคุณชูเทียนสวัสดีนะครับคุณไอเวลสวัสดีครับลุงแอนป้าพาเที่ยวสวัสดีนะครับ มีใครอีกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทักทายแฟนรายการที่เข้ามาอยู่ด้านในกันก่อนเลยนะครับคุณคู่คู่คู่คู่ครับคุณเจี๊ยบครับคุณเจี๊ยบสวัสดีครับคุณรัฐคุณน้องนะครับคุณชัยยงพรพัฒน์เนี่ยสวัสดีนะครับเนี่ยคุณพรพิมลรัฐถาครับสวัสดีนะครับคุณโยซิมโบคุณสุรัตน์อุ่นเสียมคุณแอดสวัสดีนะครับคุณประพันธ์ทักไปแล้วนะคุณสมพันธ์ทักไปแล้วนะโอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่TikTok Live นะครับของเชียงใหม่ Variety Talk Live สดทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 20:10 น.ถึง 3:00 น.โดยประมาณคุณนิวเทลสวัสดีนะครับนะฮะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการที่อยู่ในห้องไลฟ์กำลังทำอะไรกันอยู่ที่ไหนนะครับแจ้งกันเข้ามาได้นะครับสภาพอากาศแถวบ้านพักของท่านเป็นอย่างไรบ้างแถวสถานที่อยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตช่วยกันอัปเดตเข้ามานะครับเราจะได้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้นะครับที่เป็นสมาชิกก็จะได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสกด follow กดแชร์ไลฟ์จะขอบพระคุณมากนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนในการให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับคุณอัมพาสวัสดีนะครับคุณเมืองโชคสวัสดีครับคุณสุเดชสวัสดีนะครับพูดถึงเรื่องอากาศก็คุยกันเรื่องของกรมอุตุกันก่อนช่วงนี้ยังเป็นช่วงฝนค่อนข้างที่จะตกกระจายคือตกไม่หนักมากแต่ว่าก็ตกค่อนข้างที่จะทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมค่อนข้างใจจับพื้นที่ที่จะทั่วถึงนะฮะส่วนของวันที่17วันนี้วันพุธที่17มิถุนายน69นะครับฝนที่ฝั่งของทางเหนือทางเชียงใหม่เองก็ 60-70% นะครับแล้วก็จะเป็น 60-70% ต่อไปอีกน่าจะถึงวันอาทิตย์เลยนะครับถ้าเป็นไปตามคาดการณ์นี้นะตามแผนที่อากาศนี้นะแต่ว่าเรื่องของอากาศคุณผู้ฟังอย่าไปเอาแน่เอานอนนั้นมากคือมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับแต่นี่คือเขาเป็นการคาดการณ์เป็นการพยากรณ์ตามหลักวิชาการตามทิศทางลมการเคลื่อนที่ของพายุหย่อมความกดอากาศต่างๆนะครับตามฤดูกาลเขาก็ต้องพยากรณ์ออกมาอย่างนี้ไว้ก่อนเราก็ตระหนักไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีการวางแผนการรับมือการเตรียมพร้อมไว้บ้างสำหรับท่านที่อยู่ในโซนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนกระทบกับเหตุการณ์ดินโคลนถล่มบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมซ้ำซากอะไรเงี้ยนะครับก็เตรียมของเตรียมการเอาไว้ในอะไรไว้ในการที่อาจจะสามารถที่จะอพยพเคลื่อนย้ายหรือว่ายกขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับส่วนของการพยากรณ์โดยภาพรวมนะฮะไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกเพราะว่าเป็นร่องมรสุมพาดผ่านจากเมียนมาผ่านไปที่ตอนบนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ลาวตอนบนนะภาคเหนือก็ฝน 60% นะครับภาคอีสาน 40% ภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 30% กรุงเทพฯปริมณฑล 60% ครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงของฝนกระจายนะครับฝนกระจายหลายท่านที่ชอบต้นไม้คุณแม่จันทานที่ชอบต้นไม้ช่วงนี้ก็คงจะยิ้มนะสบายใจว่าไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เองนะครับเพราะว่ามีฝนเนี่ยรดแทนให้นี่สบายไปนะครับประหยัดน้ำไปอีกในส่วนของฝั่งของการแจ้งเตือนอากาศยังไม่มีอะไรที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ทางฝั่งอีสานทางอันนี้เขาก็ตกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็เลยขออนุญาตข้ามเรื่องของโซนนี้ไปก่อนนะครับโซนนี้ไปก่อนคุณฟังครับเมื่อวานผมคุยเรื่องเอลนิโยคุยเรื่อง20 ประเทศ 20 เมืองที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างของประชากรกับของประเทศเขาเลยนะถ้าเกิดว่าซูเปอร์เอลนิโยนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับก็มีประเทศอะไรบ้างก็คุณฟัง คุณฟังสามารถไปย้อนหลังฟังดูในคลิปไฮไลท์ของทางรายการได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับแล้วก็ YouTube รวมถึง TikTok ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับไปดูว่า20เมืองนั้นมีเมืองอะไรบ้างแต่สำหรับวันนี้ในส่วนของประเทศออสเตรเลียนั้นได้ขยับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียประกาศเตือนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับระบุว่าปรากฏการเอลนีโญนั้นตอนนี้ได้ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเขตร้อนแบบจำลองสภาพอากาศนี้ชี้ชัดว่ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ปี2026ก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นเอลนีโญหรือว่าซูเปอร์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีที่ผ่านมานะฮะทางออสเตรเลียก็ยืนยันแล้วนะครับว่าดัชนีตัวชี้วัดชั้นบรรยากาศและก็อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิกเขตร้อนตอนนี้ได้เกินก็เรียกว่าก้าวข้ามเกณฑ์มาตรฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่สภาวะเอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วโดยที่ความเร็วในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่เฝ้าระวังหลักหรือว่านีโน 3.4 ในปีนี้ก็ถือว่ารวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่1943ต้นมานะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรื่องของดัชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้รอบ30วันก็ได้ดิ่งทะลุลงไปอยู่ที่ระดับลบ 23.3คือเกณฑ์เอลนีโญปกติจะอยู่ที่แค่ลบ7อันนี้ลงไปแล้วลบ 23.3 เนี่ยคุณฟังคิดดูสิว่ามัน3เท่าตัวน่าห่วงมากนะครับคาดการว่าเอลนีโญรอบนี้อาจจะดันให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรนั้นพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติเกิน3องศาเซลเซียสถือว่าเป็นการทำลายสถิติสูงสุดเดิมในประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้เมื่อพฤศจิกายนปี1902ตอนนั้นอยู่ที่ 2.65 องศานะครับก็ถ้าปีนี้3ก็คือ2.65ไม่ต้องพูด3จะเป็นสถิติใหม่ทันทีนะครับนี่คือการพยากรณ์ของออสเตรเลียและยังมีผลของการพยากรณ์จากสถาบันวิจัยทางด้านอากาศอื่นๆอีกออกมาสนับสนุนเรื่องนี้นะครับสถาบันวิจัยอื่นอีกประมาณ 50% ขึ้นไปของศูนย์วิจัยประเมินว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมานะครับโดยมีภาวะในเรื่องของภาวะโลกร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้สภาพอากาศสุดขั้วนี้ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอีกเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะครับคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์นะครับชิวๆอยู่หรือเปล่านะครับหรือทำอะไรกันอยู่นะครับแจ้งกันเข้ามาได้นะฮะก็คุยเรื่องอากาศนี่โอ้เป็นห่วงแล้วก็ยิ่งของบ้านเราอ่ะปีนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เป็นโครงสร้างค่าไฟแบบใหม่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเอลนีโญมันมาจริงๆนะครับการแนวโน้มในการใช้เครื่องปรับอากาศก็จะมากขึ้นนะครับโอ้คนที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนขึ้นไปนี่เหนื่อยเลยนะเหนื่อยจริงๆนะครับจะซ้ำจะถูกซ้ำในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับแต่ว่าข่าวในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีว่าตอนนี้ถ้าสถานการณ์ในส่วนของสงครามทางตะวันออกนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่เป็นข่าวออกมาจริงอย่างที่มี MOU ร่าง MOU ออกมาจริงราคาค่าพลังงานเนี่ยจะต้องลดลงพอลดลงเสร็จปั๊บเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้ค่าสาธารณภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะค่าน้ำมันในบ้านเรานั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากราคาณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราหวังนะเราหวังงั้นนะครับคุณกรกฎสวัสดีนะครับคุณอัศวินครับประเมินกระต่ายโอ้คุณอัศวินคุณจะรีบไปไหนคุณรีบเหรอคุณบอลภาคภูมิสวัสดีครับครับพระพุทธเจ้าบอกไว้ปล่อยวางเราควบคุมไม่ได้ใช่ครับเราควบคุมไม่ได้จริงๆเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยังอยู่ในเมื่อเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้มันพร้อมถูกไหมครับคุณบอลหนุ่มเพชรบูรณ์สวัสดีครับคุณอารีสวัสดีนะครับครับ WV Talent สวัสดีนะครับคุณไอ้ไก่ใครก็รักสวัสดีนะครับแม่คุณอัศวินวันนี้คุณคึกคักมากเลยนะนะครับคึกคักมากโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังรับมือก็คือติดแอร์ถูกต้องต้องติดเครื่องอากาศเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายนะคุณอัศวินมันเป็นเรื่องสุขภาพถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงดัชนีอุณหภูมิมวลกายเนี่ยมันจะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกดัชนีที่เรารู้สึกได้นะมันจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็นสโตรกหรือว่าฮีทสโตรกได้นะครับก็ฝากเรื่องของอากาศไว้ด้วยนะฮะทีนี้ของออสเตรเลียเขาออกมาหยับตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับว่าชี้ชัดไปอย่างนั้นนะครับบอกว่าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่อุตุนิยมวิทยาโลกเขาวิเคราะห์ออกมากลับมาดูในส่วนของบ้านเราบ้างครับคุณฟังคือหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอลนิโยหมายถึงภัยแล้งแล้วก็ฝนที่ลดลงเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงนั้นอาจจะซับซ้อนแล้วก็น่ากังวลกว่านั้นนะครับนักวิชาการก็ออกมาเตือนนะครับบอกว่าไทยเนี่ยกำลังประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจจะเกิดขึ้นถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับทั้งเรื่องของฝนตกหนักเฉพาะจุดน้ำท่วมฉับพลันสลับกับคลื่นความร้อนแล้วก็ภาวะแห้งแล้งยาวนานจากอิทธิพลของเอลนิโยที่มีแนวโน้มพัฒนาไปเป็นซูเปอร์เอลนิโยในช่วงปลายปีนี้ครับเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรกรรมทรัพยากรทางทะเลไปจนถึงเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะครับพร้อมที่จะพร้อมทั้งเตือนทุกภาคส่วนนะครับให้เร่งเตรียมพร้อมรับมือก่อนสถานการณ์จะทวีความรุนแรงในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้ครับสถานการณ์ปัจจุบันของบ้านเราพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับที่มหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้ก็เป็นทิศทางเดียวกันที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับคืออุณหภูมิน้ำทะเลฝั่งนั้นมันเพิ่มสูงขึ้นเกินมาตรฐานนะครับถึงแม้ว่าปรากฏการในเชิงอุตุนิยมวิทยานะอาจจะเริ่มลดความรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาปี67ที่ผ่านมานะครับแต่ผลกระทบที่แท้จริงเนี่ยต่อสภาพแวดล้อมนั้นยังจะคงมีอยู่ต่อไปอีกนะฮะนี่คือเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยนะคุณฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศไทยปีนี้จะน้อยกว่าปกติประมาณ 10% หรืออาจจะมากกว่านั้นในบางพื้นที่เรื่องนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรและก็ผู้ที่ต้องใช้น้ำเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพครับจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำสำรองให้พอไปจนถึงช่วงหน้าแล้งในปีหน้าเนื่องจากน้ำใหม่จากฝนรอบหน้านั้นจะยังไม่มาจนกว่าจะถึงกลางปี70นู่นเลยนะครับก็ฝนน้อยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าฝนไม่ตกนะครับคุณฟังไม่ใช่ว่าฝนน้อยก็คือไม่ตกเลยไม่ใช่ตกแต่มาตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติแต่เอลนิโยเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดสภาพอากาศแบบสวิงสุดขั้วคือฝนจะตกลงมาอย่างหนักรุนแรงในบางจุดในลักษณะคือตกแช่เลยนะครับแต่เอลนิแล้วก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำรอการระบายได้อย่างรวดเร็วก่อนที่อากาศนั้นจะกลับมาแห้งแล้งอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันอันนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการบริหารจัดการน้ำของส่วนของการบริหารจัดการน้ำที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยโดยเฉพาะกรมชลประทานนะครับอีกหนึ่งปัจจัยครับผู้ฟังที่เฝ้าต้องระวังที่ต้องเฝ้าระวังก็คือว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในแถบทะเลจีนใต้ที่ร้อนขึ้นจะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญให้กับพายุหมุนเขตร้อนนะครับโดยมีการคาดการณ์จากญี่ปุ่นว่าปีนี้อาจจะมีจำนวนพายุไต้ฝุ่นมากกว่าปกติประมาณ 10-15% ถ้าพายุเคลื่อนผ่านฮ่องกงผ่านเวียดนามและเข้ามาสู่บ้านเราประเทศไทยเนี่ยจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับอาจจะนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งฉับพลันก็ขอเตือนว่าอย่าประมาทว่าปีของเอลนิโยนั้นจะไม่มีน้ำท่วมนะครับคือถ้าท่วมก็จะท่วมแรงท่วมสุดขั้วประมาณนั้น นะครับนะเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผมไม่ลงลึกแล้วนะครับก็คงได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับสำหรับการท่องเที่ยวอย่างของบ้านเราเนี่ยรายได้หลักก็ยังคงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่นะครับคาดว่าฤดูหนาวปีนี้ฤดูหนาวปีนี้ปี69เนี่ยครับจะหนาวน้อยแล้วก็หนาวสั้นกว่าปกติซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสอากาศหนาวในภาคเหนือนะครับในขณะที่ภาคใต้จะเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวในช่วงต้นปีหน้าก็ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักเนื่องจากเป็นช่วงที่ผลกระทบเอลนิโญนั้นพีคที่สุดต้นปีหน้าพร้อมคล้องกับการก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนของปี70พอดีนะครับการจัดเตรียมต้นทุนน้ำสำหรับธุรกิจโรงแรมและก็การบริการนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเหมือนกันเอลนิโญนะครับคนมันมาตรงข้ามกับลานินญานะนะครับคุณอารีสวัสดีนะครับคุณศรีคุณเสรีศรีวัฒน์ดำรงคุณสวัสดีนะครับครับสวัสดียูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับทักทายไม่ทันข้ามไปขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารายชื่อขึ้นมาเร็วมากคุณนาเดียบีบสกุตชี่คุณจงกลคุณอาวีสวัสดีนะครับคุณบาทูสวัสดีครับคุณมง CNXรู้เลยเป็นคนเชียงใหม่นะครับเรื่องนี้อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของราคาความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ WTI ตอนนี้ก็ถือว่าลงมาอีก 5% จากที่สหรัฐกับอิหร่านนั้นบรรลุข้อตกลงสันติภาพเมื่อวานนี้ผมก็คุยไปรอบนึงแล้วพูดกันแบบย่อๆโดยมวลรวมนะครับตอนนี้น้ำมันโลกเนี่ยมันลงมาอย่างต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันในราคาที่ซื้อขายล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์กนะครับตอนนี้ลดลง 5% น้ำมันสัญญาน้ำมันดิบ WTI ที่จะต้องส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะครับลดลงอีก 4.70 ดอลลาร์นะครับก็ปิดตลาดไปตอนนี้อยู่ที่70กว่าดอลลาร์นะโอ้โหจากช่วงสงครามเนี่ยมันขึ้นไปถึง120เลยนะครับ120แล้วก็ราคาน้ำมันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับของบ้านเราก็ลงติดกัน2วันวันแรกบาท50มั้งนะครับวันนี้เช้าวันนี้ตี5นี้วันที่17เนี่ยลงไปอีก75สตางค์นะครับลงไป75สตางค์ลงต่อเนื่องก็มีการจับตาดูนะว่าน้ำมันไทยจะมีการปรับตัวลงอย่างฮวบฮาบให้เราได้เห็นบ้างหรือเปล่าผิดกับตอนที่ขึ้นนะครับตอนที่ขึ้นนี่ขึ้นหัวภาพก็มีขึ้นวันละ6บาทก็มีช็อกนะครับช็อกคุณฟังครับนอกเหนือจากราคาน้ำมันที่มีผลต่อการดำเนินกิจการมีผลต่อการใช้ชีวิตของเราแล้วนะครับเพราะว่ามันคือต้นทุนหลักที่ไปผูกกับเรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะครับเรื่องของค่าไฟก็เหมือนกันมันไปผูกกับ LNG ก๊าซ LNG ที่เมื่อก่อนนั้นเราเอาเข้ามาได้อย่างสะดวกตอนนี้มันขาดช่วงจากการสงครามแล้วก็ปิดช่องแคบฮอร์มุส LNG นี่เราซื้อมาจากกาตาร์นะครับตอนนี้ก็คือว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับไปผูกสัญญาเหมือนเดิมรันสัญญาต่อไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องหาแหล่งผลิตใหม่เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเรื่องของ LNG ที่ผมพูดถึงผมกำลังจะพูดถึงต้นทุนหลักของค่าไฟฟ้าในบ้านเราครับเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่เป็นโครงสร้างค่าไฟฟ้าแบบใหม่แล้วเรียบร้อยจากการประกาศของกกพ.แล้วก็ทางด้านกระทรวงพลังงานนะครับนั่นก็คือ200หน่วยแรกจ่ายถูกนะครับตั้งแต่หลัก201ขึ้นมาก็เป็นระดับขั้นบันไดแต่ถ้า400หน่วยขึ้นไปครับจะกลายเป็นหน่วยนึงแตะเกือบ5บาทส่วนเกินที่เกินมาจากราคาปกตินั้นเขาก็จะเอาไปชดเชยให้กับคนที่ใช้200หน่วยนั่นแหละนะครับสรุปก็คือใช้เงินประชาชนไปจ่ายแทนประชาชนในขณะที่รัฐบาลนั้นไม่ได้ควักสักบาทในขณะที่ของไฟฟ้าเองนั้นรับเต็มทุกบาททุกสตางค์เหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายช่องเข้าแค่นั้นเองนะครับคือมีการไปสัมภาษณ์คุณเอกนัทเรื่องของน้ำมันเรื่องของไฟฟ้าคือมันก็ต้องสัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจะให้ไปสัมภาษณ์ใครนะครับ การปรับค่าไฟฟ้านะครับตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเพราะว่าการปรับค่าไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งประชาชนแล้วก็การไฟฟ้าด้วยคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลมีความตั้งใจจะให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกลงแต่ในส่วนของการปรับอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านที่อยู่อาศัยนั้นผู้ที่ให้ผู้ใช้ไฟมากไปจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้งเพราะว่าเรื่องค่าไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการหลายส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าที่มีรูปแบบสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐก็เรียกว่าสัญญาทาสนี่แหละนะครับก็ใครไปเซ็นน่ะก็รัฐอ่ะเซ็นยกตัวอย่างเนี่ยกรณีขายไฟฟ้าในรูปแบบแอดเดอร์นะครับต้องเปลี่ยนเรื่องความสูญเสียในระบบที่เรียกว่าเป็นลอสนะครับเหมือนกับสายส่งจำหน่ายหรือว่าเรื่องไฟสาธารณะเนี่ยก็เอามาบวกในค่าไฟ

ดังนั้นอัตราค่าไฟของกลุ่มนี้นั้นต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอาจจะสูงกว่าเรทค่าไฟของบ้านเรือนเพื่อส่วนต่างนั้นมาช่วยอุดหนุนแล้วก็ลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศนะครับก็อีกเรื่องนึงคุณเอกนะก็ยังกล่าวย้ำนะคุณผู้ฟังเรื่องของพลังงานสะอาดบอกว่ารัฐบาลมีโครงการจะส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปอย่างต่อเนื่องนะครับเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินขึ้นจากประชาชนให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งชี้แจงว่ามาตรการสนับสนุนงบประมาณของรัฐจะไม่ใช่การแจกเงินฟรีแต่จะเป็นการช่วยสนับสนุนเงินดาวหรือลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารของรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนนั้นติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศให้ยั่งยืนในระยะยาวนี่สนับสนุนเงินดาวหรือลดดอกเบี้ยหรือคำว่าหรือคือเลือกนะครับคุณฟังอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะเป็นการช่วยสนับสนุนเงินดาวในการติดตั้งโซลาร์รูฟหรือคนซื้อหาเงินดาวเองจ่ายเองหมดทุกอย่างแต่รัฐจะลดดอกเบี้ยผ่านเงินกู้ที่เป็นธนาคารของรัฐอ่ะมันก็มีเงื่อนไขต่อมาอีกคือคนกู้ก็ต้องกู้ให้ผ่านแล้วคุณคิดว่ากู้ผ่านธนาคารของรัฐมันง่ายไหมไม่ง่ายไม่ง่ายหรอกนะครับเอกสารเป็นปึกก็ว่ากันไปแล้วอยากจะกู้เขายังไงแล้วก็ต้องเตรียมเขาอยากดูอะไรก็ต้องเอาไปให้ดูนะครับก็เป็นการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าเฮ้ยผมว่าสำหรับงบเอมาตรการสนับสนุนเงินดาวอ่ะเจ๋งสุดเจ๋งสุดเลยนะครับเช่นอ่ะ 250,000 220,000 สมมุตินะระบบ5กิโลวัตต์แบบไฮบริดมีแบตเตอรี่ด้วยเนี่ย 220,000 อ่ะรัฐบาลขอสนับสนุนเงินดาว 10% อ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นการผลักดันให้ประชาชนนั้นมีหลังคาที่เป็นโซลาร์รูฟใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นก็ตั้งเป้าหมายไว้ 90,000 หลังคาเรือนภายในปี772อ่ะใช่ไหมครับตอนนี้ไปแล้วเท่าไหร่ไปแล้ว 20,000 กว่าเองเหลืออีกตั้ง 70,000 มันต้องมีผมต้องบอกว่ามันต้องมีมาตรการที่จูงใจมากกว่านี้คนถึงจะกล้าที่จะลงทุนแล้วก็ทำแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเบาตัวขึ้นเพราะว่าได้มาตรการสนับสนุนเงินดาวจากรัฐมาช่วยนะครับนี่เป็นเรื่อง

0: ถ้าเป็นลักษณะนี้มันเหมือนสหรัฐแพ้สงครามเหมือนสหรัฐนั้นยอมถอยยอมเสียเปรียบอิหร่านนะครับคือในส่วนของผู้นำอิหร่านก็บอกว่ามันไม่ใช่การถอยนะไม่ใช่อเมริกาเป็นการถอยแต่ว่าเป็นผลมาจากการต่อต้านแล้วก็ชัยชนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ยกเหตุผลนั้นมากล่าวอ้างประมาณนี้เขาก็ยังให้เกียรติกันอยู่นะครับก็วิกฤตนี้ถือว่าเป็นวิกฤตที่กระทบทั่วโลกเพราะว่าส่วนของโซเวียตนั้นเขาคุมเส้นทางลำเลียงสำคัญของพลังงานของโลกไว้นั่นก็คือช่องแคบฮอร์โมสอย่างที่เราทราบกันดีนะครับแล้วก็ตอนนี้คือทิศทางมันก็มาในทางบวกราคาน้ำมันเริ่มลงราคาน้ำมันตลาดโลกลงราคาน้ำมันในบ้านเราเริ่มจัดทยอยลงตามนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นที่เข้าใจว่ากองทุนน้ำมันบ้านเรามันยังติดลบอยู่นะครับเพราะนั้นก็อาจจะตึงราคานี้ไว้ไปอีกขอตึงมาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อเก็บเงินส่วนต่างนั้นมาอุดกองทุนน้ำมันที่มันติดลบแล้วก็คงจะทยอยลดนะครับก็คงจะทยอยลดลงอีกนะครับก็หวังว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4ก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทางด้านคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่าก็หวังว่าจะดีแต่ยังไงก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับการเปิดช่องแคบฮอร์โมสปัจจุบันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ต้องรอการเซ็นก่อนคือต้องเซ็นสัญญาสงบศึกไปก่อนถึงจะสบายใจกันได้มากกว่านี้แต่คงไม่มีอะไรสบายใจ 100% นะครับสัญญาอะไรไงเดี๋ยวมันบูมตูมกันขึ้นมามันก็ลบกันอีกสัญญาก็เป็นแค่กระดาษนะครับก็ทางคุณสุภจีก็บอกว่าคือถ้ามันเป็นไปตาม MOU นี้จริงๆมันก็ดีสำหรับพวกเราทุกคนนะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมครับก็ต้องดูทิศทางหลังจากนี้อีกวัน2วันนะครับถ้ากระทรวงพาณิชย์จะดูเคลื่อนไหวของราคาสินค้าแล้วก็มาตรการต่างๆสรุปอีกครั้งนึงเนี่ยถ้าทิศทางมันเป็นไปในทิศทางนั้นจริงๆกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะลงมาดูแลในส่วนของราคามาตรการต่างๆที่จะเข้าไปควบคุมราคาสินค้านะครับอาจจะต้องมีการให้ปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่ลดลงของตลาดโลกด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการตรึงราคาสินค้าบางชนิดไม่ให้สูงเกินไปกว่าปัจจุบันตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำอิหร่านกับมิสเตอร์ทรัมป์นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะ 2:46 เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของQuality Talk ครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่สักครู่เดียวนะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์ Center แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ

0: ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.คุ้งพญาเชียงใหม่.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
3: เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
2: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วงวาไรตี้ทอล์ค
4: สองทุ่มกับอีก51นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ขอบคุณสมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสำหรับคุ้งพญาและฟูรามาคุณผู้ฟังไปใช้บริการห้องอาหารของเขานะครับห้องไหนก็ได้นะครับบอกไปเลยบอกว่ามาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk เนี่ยโรงแรมก็จะให้ส่วนลดพิเศษ 15% ทันทีอาหารและเครื่องดื่มนะครับอาหารและเครื่องดื่มส่วนลดพิเศษ 15% ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฟูรามาและก็คุ้งพญานะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการคุณผู้ฟังครับคุยเรื่องของไฟคุยเรื่องของน้ำมันก๊าซ LNG ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของเอลนีโญเนี่ยทิศทางมันชี้ตรงมาที่การใช้เครื่องปรับอากาศผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบมันจะเป็นเรื่องของเคล็ดลับในการเปิดเครื่องปรับอากาศนอนตอนกลางคืนให้เซฟค่าไฟและดีต่อสุขภาพนี่อันนี้ผมว่าดูแล้วเข้าท่านะครับลองดูครับว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหรือไม่นะครับคือในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยนะครับการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ทิ้งไว้ตั้งแต่เริ่มเข้านอนจนถึงเช้าเนี่ยกลายเป็นพฤติกรรมปกติของแทบจะทุกท่านทุกบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าให้ความเย็นสบายเย็นฉ่ำเนี่ยทำให้เราหลับสบายขึ้นเหงื่อไม่ออกหลับสบายแต่ยังไงก็ตามครับการปล่อยให้เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงในตอนกลางคืนนี่นะครับมีสิ่งสำคัญที่หลายคนนั้นมักจะมองข้ามซึ่งถ้าใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากที่จะทำให้ค่าไฟพุ่งสูงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวมีคำแนะนำ 5ข้อที่ต้องจำแล้วก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูถ้าคิดจะเปิดแอร์นอนตลอดทั้งคืนนะครับ1ครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าห้ามตั้งอุณหภูมิต่ำจนเกินไปหลายคนมีความเชื่อว่ายิ่งตั้งอุณหภูมิขอไปยิ่งตั้งอุณหภูมิต่ำห้องจะยิ่งเย็นเร็วก็จะปรับแอร์ไปที่ 16-18 องศาเซลเซียสแล้วก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับในความเป็นจริงวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้นนะครับแต่กลับทำให้คอมเพรสเซอร์นั้นทำงานหนักอย่างต่อเนื่องครับที่สำคัญพอร่างกายเข้าสู่ภาวะหลับลึกอุณหภูมิในร่างกายนั้นจะลดต่ำลงตามธรรมชาติถ้าห้องที่เรานอนนั้นเย็นจัดจนเกินไปจะทำให้ตื่นมาพร้อมๆกับอาการคอแห้งคัดจมูกเป็นหวัดหรือว่าปวดศีรษะได้นะครับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก็คือว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงเวลานอนแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานจะอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสอันนี้ก็เพียงพอกับการนอนหลับสบายแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพด้วยนะครับข้อที่2ครับสลับมาใช้สลีปโหมดแทนการเปิดโหมดปกติทั้งคืนครับคนส่วนใหญ่มักจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิเดียวตั้งแต่นอนยันเช้าแล้วก็ละเลยฟังก์ชันที่เรียกว่าสลีปโหมดที่ติดไปกับตัวเครื่องคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าเครื่องปรับอากาศบางรุ่นเนี่ยมันไม่มีโหมดสลีปนะครับมันไม่ได้ทันสมัยเรียกว่ามีฟังก์ชันตัวนี้ทุกเครื่องนะครับอันนี้ต้องวงเล็บก่อนว่าต้องเป็นเครื่องที่มีสลีปโหมดแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยผมจะเปิด26เปิด26แบบสบายๆแบบไม่ต้องเอามาทบตัวตรงๆนะครับเปิดไปไกลๆเลยแล้วก็ความเย็นมันก็จะกระจายลงมาเองนะครับแล้วก็เปิดในโหมดออโต้ครับแล้วก็พอดีแอร์มันเป็นอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับมันจะเดินเงียบแล้วมันจะเย็นคงที่จนถึงเช้าไม่ถึงกระฉ่ำมากเย็นสบายๆนะครับก็บอกว่าถ้ามีสลีปโหมดสลีปโหมดจะช่วยได้สลีปโหมดนี่นะครับคุณผู้ฟังครับจะถูกออกแบบมาให้ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆทีละนิดให้สอดคล้องกับอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงในขณะหลับโหมดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายนั้นหนาวสั่นในช่วงกลางดึกแล้วก็จะช่วยลดการทำงานของเครื่องมือที่ไม่จำเป็นทำให้อายุการใช้งานของแอร์นั้นยาวนานขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้อย่างยอดเยี่ยมข้อที่3ครับหลีกเลี่ยงการให้รีโมทตั้งทิศทางลมเป่าโดนตัวโดยตรงเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้การปรับบานสวิงให้ลมเย็นเป่าลงมาที่เตียงนอนโดยตรงนี่อาจจะทำให้รู้สึกเย็นสบายทันใจแต่การที่เอาตัวเราร่างกายเรานั้นไปปะทะกับลมเย็นจัดติดต่อกันหลายชั่วโมงจะทำให้ผิวหนังและระบบทางเดินหายใจนั้นแห้งเกินไปทำให้ตื่นมามีอาการตาแห้งปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าตึงครับบริเวณคอบ่าไหล่แล้วก็ใบหน้าเขาแนะนำอย่างนี้ครับบอกว่าควรปรับบานสวิงแอร์ให้เงยขึ้นไปทางเพดานหรือว่าตั้งค่าให้ลมนั้นกระจายไปทั่วห้องเพื่อที่จะเน้นการทำความเย็นให้อากาศในห้องหมุนเวียนแทนการเป่าลมเย็นใส่ร่างกายโดยตรงนะครับข้อ4ครับอย่าปิดห้องถมจนทึบสนิทตลอดคืนเนื่องจากกลัวความเย็นจะรั่วไหลหลายบ้านนี่ปิดหมดปิดประตูหน้าต่างทุกบานอย่างหนาแน่นแล้วก็ทึบสนิทคือการที่อยู่ในห้องที่ปิดตายเป็นเวลานานนั้นจะทำให้อากาศไม่ถ่ายเทในขณะที่นอนหลับร่างกายยังคงหายใจแล้วก็คายความชื้นออกมาตลอดเวลานะครับส่งผลให้อากาศในห้องนั้นเริ่มอับแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมทำให้คุณฟังตื่นมาแล้วจะรู้สึกหัวหนักๆจมูกแห้งหรือว่าอึดอัดนะครับคำแนะนำก็คือว่าไม่จำเป็นต้องเปิดประตูทิ้งไว้กว้างๆแต่ควรจัดการให้ห้องนั้นมีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญต้องหมั่นล้างแผ่นกรองอากาศเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองด้วยนะครับข้อแนะนำข้อที่5การล้างและก็การตรวจเช็คแอร์ตามรอบหลายครอบครัวใช้งานแอร์ทุกวันแต่ละเลยการดูแลรักษาครับปล่อยให้ฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งสกปรกไปอุดตันที่แผ่นกรองหรือว่าคอยเย็นจะทำให้แอร์ระบายความเย็นได้ไม่ดีส่งผลให้เครื่องต้องทำงานเร่งทำงานอย่างหนักเพื่อทำความเย็นให้ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้อันนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แอร์นั้นกินไฟมากกว่าปกติการล้างแอร์ตามรอบ เวลาเนี่ยครับที่ตั้งไว้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วนะครับยังช่วยให้ลมแอร์นั้นสะอาดบริสุทธิ์และยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้ด้วยนะครับคุณฟังก็คือบทสรุปก็คือบอกว่าคือการเปิดแอร์นอนทั้งคืนนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เราสามารถทำได้หากใช้อย่างถูกวิธีด้วยความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปิดเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่อยู่ที่พฤติกรรมการตั้งค่าและก็การดูแลรักษาแอร์ต่างหากเราลองปรับเปลี่ยนดูนะครับเล็กๆน้อยๆอย่างที่ผมบอกนะเนี่ยก่อนเข้านอนจะสามารถเปลี่ยนค่ำคืนที่เขาเรียกว่าร้อนอบอ้าวกลายเป็นการพักผ่อนที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าได้อย่างระยะยาวด้วยนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องนี้เดี๋ยวตอนนี้สองทุ่มห้าสิบเก้านาทีเดี๋ยวสามทุ่มสัญญาณที่ส่งไปที่ M92 เชียงใหม่เรดิโอจะตัดเลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยถ้าไม่หยุดเดี๋ยวผมคุยต่อในชาแนลของ TikTok Live นะครับขอบคุณเชียงใหม่เรดิโอที่เอื้อเฟื้อการสนับสนุนรับถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับมีข้อสังเกตและก็ข้อสงสัยข้อถกเถียงออกมาอย่างกว้างขวางข้อสงสัยนั้นก็คือว่าหลังจากเราปิดแอร์แล้วเนี่ยเราต้องเอาเบรกเกอร์ลงหรือเปล่านะครับสับสนกันมาเยอะหลายคนเลยทีเดียวกับขั้นตอนการปิดใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
5: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
6: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะลดขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายธิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาจึงได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถณสำนักงานขนส่งดังนี้การทดสอบการมองเห็นสีทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถในครั้งแรกเท่านั้นในการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ที่ใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้เข้ารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าคุ้มคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน1ปีขึ้นไปจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าและทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดียวกันการปรับเกณฑ์ดังกล่าวนี้มุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของผู้ขับขี่ที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกรมการขนส่งทางบกขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ตามประกาศกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่2พ.ศ.2568ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนาคม2568เพื่อให้การใช้งานมีความเสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทางกรมจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือเว็บไซต์ www.dlt.go.th จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: Reveal the music
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

พุทโธเมตนาโธขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโธขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมธรรมร
4: ่
5: วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: มีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
10: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
11: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
13: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
14: เชื่อมั่นในความดี
13: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
15: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
16: ทำดีด้วยการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล
13: ทำดี
16: ด้วยการมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูล
17: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
13: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
18: Mass FM
13: เชื่อมั่นในความดี
19: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
20: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
21: มีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
22: สาธุ
23: สาธุ
22: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
0: ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
1: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
2: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
0: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
2: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
23: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาชนกชาดกกล่าวความต่อไปครั้นการเวลาล่วงเลยนานมาเมื่อมีการประชุมกันที่พระลานหลวงแต่ไม่เห็นพระมหาชนกเสด็จออกจากตำหนักเลยจึงพูดกันว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราไม่เหมือนแต่ก่อนเสียแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพระองค์ทอดพระเนตรการฟ้อนรำขับร้องไม่ทอดพระเนตรสัตว์ต่างๆไม่เสด็จประพาสพระราชอุทยานไม่ทอดพระเนตรฝูงหงส์ที่สระบัวพระองค์ทรงทำเป็นเหมือนคนใบ้ประทับนิ่งเฉยอยู่ในตำหนักไม่ยอมว่าราชการใดๆฝ่ายพระมหาชนกไม่ทรงรับรู้เรื่องราวในภายนอกพระราชฤทัยของพระองค์ไม่พัวพันในกายทรงมุ่งมั่นสละกามกิเลสมีพระทัยแน่วแน่ในการวิเวกทรงระลึกถึงแต่เหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้คุ้นเคยในราชสกุลทรงดำริว่าจะมีใครน้อบอกที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมหมดกิเลสแล้วแก่เราและทรงเปล่งอุทานว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้อยู่เป็นสุขดีมีศีลสมบูรณ์ปราศจากกิเลสพันธนาการหนุ่มหรือแก่ก็ตามที่ละตัณหาได้แล้วท่านอยู่ที่ไหนในวันนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้ทรงปัญญาผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ใครหนอจักนำพาเราไปสู่ที่อยู่ของท่านผู้มีปัญญาผู้ไม่ขนขวายในโลกผู้ตัดกิเลสตัณหาได้ผู้ทำลายมายาได้ด้วยญาณเมื่อพระมหาชนกทรงระลึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็เกิดพระปิติเป็นอย่างมากพระองค์เสด็จลุกขึ้นไปเปิดสีหบัญชรหรือหน้าต่างทางทิศอุดรผินพระพักไปทางทิศนั้นประนมพระหัตถ์เหนือพระเศียรเพื่อนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระมหาชนกทรงตั้งพระทัยเจริญสมณธรรมอยู่ในพระตำหนักต่อไปจนเวลาล่วงไปถึง4เดือนพระราชฤทัยของพระองค์ได้น้อมไปในทางบรรพชายิ่งขึ้นตอนนั้นพระองค์ทรงเห็นพระราชวังเป็นประดุจขุมนรกโลกันโลกทั้งโลกดูร้อนรุ่มดังอยู่ในกองเพลิงพระองค์ทรงมุ่งต่อบรรพชาทรงมีจินตนาการว่าเมื่อไรหนอจะถึงการที่เราจะไปจากกรุงมิถิลาที่ตกแต่งสวยงามดังกับเมืองสวรรค์แล้วไปสู่ป่าหิมพานต์ทรงเพศเป็นบรรพชิตสถีจากนั้นพระองค์ก็ทรงดำริต่อไปว่าเมื่อไรเราจะไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งซึ่งนายช่างผู้ฉลาดจัดการสร้างจำแนกสถานที่เป็นพระราชนิเวศนี้เป็นต้นปันส่วนออกเป็นประตูและถนนตามส่วนแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่เราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งกว้างขวางรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงแล้วออกบวชด้วยความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่หนอเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีกำแพงและหอรบเป็นอันมากแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีป้อมและซุ้มประตูมั่นคงแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีทางหลวงตัดไว้เรียบร้อยแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอ เมื่อไหร่เราจะไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีร้านตลาดในระหว่างจัดไว้อย่างดีแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งเบียดเสียดไปด้วยรถเทียมโคและม้าแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งหมู่ไม้ในที่เที่ยวสำราญแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งหมู่ไม้ในพระราชอุทยานแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีระเบียบแห่งปราสาทอันประเสริฐแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งมีประการสามชั้นพลั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งพระเจ้าวิเทหรัฐผู้ทรงยศพระนามว่าโสมนัสทรงสร้างไว้แล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งซึ่งพระเจ้าวิเทหรัฐทรงสะสมธัญญาหารเป็นต้นทรงปกครองโดยธรรมแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกรุงมิถิลาราชธานีอันมั่งคั่งอันหมู่ปัจจามิตรผจญไม่ได้ทรงปกครองโดยธรรมแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากพระราชมณเทียนสถานอันน่ารื่นรมจำแนกปันนสถานที่ไว้สมส่วนแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากพระราชมณเทียนสถานอันน่ารื่นรมซึ่งฉาบทาด้วยปูนขาวและดินแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากพระตำหนักยอดอันฉาบทาด้วยปูนขาวและดินแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากพระตำหนักยอดอันทาสีวิเศษสวยสดราดรถประพรมด้วยแก่นจันทร์แล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากบัลลังก์ทองซึ่งลาดอย่างวิจิตรด้วยหนังโคแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากบัลลังก์แก้วมณีซึ่งลาดอย่างวิจิตรด้วยหนังโคแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าจากโคมรัตและโกทุมพรรัตแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมซึ่งนกจากพลากร่ำร้องแล้วดารดาษไปด้วยพันไม้น้ำทั้งปทุมและอุบลแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกองช้างซึ่งประดับประดาไปด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและเหล่าช้างมีสายรัดทองคำบริบูรณ์ด้วยเครื่องประดับหัวและข่ายทองคำเหล่าควานที่ประจำก็ถือโตมอนและของง้าวแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกองม้าซึ่งประดับประดาด้วยสัพพลังการและเหล่าสินทบชาติอาชาในซึ่งเป็นพาหนะเร็วอันเหล่าคนฝึกประจำถือดาบและแล่งสอนอยู่เป็นนิดแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกองรถซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับประดาด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำรถถือสอนสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรเราจักไปจากกองรถทองคำซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำ หุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือศรสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่เราจักไปจากรถเงินซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือศรสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่เราจักไปจากกองรถม้าซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือศรสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่เราจักไปจากกองรถเทียมอูดซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือศรสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่เราจักไปจากกองรถเทียมแพะแกะเนื้อโคซึ่งติดเครื่องรบชักธงประจำหุ้มหนังเสือเหลืองและเสือโคร่งประดับด้วยอลังการอันวิจิตรมีคนประจำถือศรสวมเกราะแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากกองฝึกช้างถือโตมอนและของง้าวกองฝึกม้าส่งเครื่องประดับทองคำกองพลธนูถือคันธนูพร้อมทั้งแล้งธนูเหล่าราชบุตรส่งเครื่องประดับทองคำทั้งสี่เหล่านี้ล้วนประดับด้วยเครื่องสัพพลังการเป็นผู้กล้าหาญสวมเกราะสีเขียวส่วนราชบุตรสวมเกราะอันวิจิตรถือกริดทองแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากหมู่พราหมณ์ผู้ครองผ้าเครื่องบริขารครบครันทาตัวด้วยแก่นจันเหลืองส่งผ้ามาแต่แคว้นกาสีอันอุดมและนางสนมกำนันผู้เอวบางประมาณ700คนซึ่งประดับด้วยเครื่องสัพพลังการมารยาทดีสำรวมดีแล้วควรเชื่อฟังคำสั่งพูดจาน่ารักแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักไปจากภาชนะที่สร้างด้วยทองคำน้ำหนักร้อยปัลละประกอบด้วยลวดลายด้านหลังร้อยลายแล้วออกบวชความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่กองช้างซึ่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเป็นต้นจนถึงเหล่านางสนมกำนันผู้เชื่อฟังคำสั่งพูดจาน่ารักเป็นที่สุดผู้ติดตามเราไปพวกเขาจักไม่ติดตามเราข้อนี้จักมีจักเป็นได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักได้ปลงผมห่มผ้าสังฆาติอุ้มบาตรเที่ยวบิณฑบาตจักทรงผ้าสังฆาติอันทำด้วยผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งไว้ตามถนนหนทางเมื่อฝนตกเจ็ดวันจักมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวบิณฑบาตจักจาริกไปตามต้นไม้ตามราวป่าทั้งกลางวันและกลางคืนเที่ยวไปโดยไม่เหลียวแลถึงกิจการอันใดอันหนึ่งจักละความกลัวความขลาดให้เด็ดขาดจักอยู่ผู้เดียวตามภูเขาและสถานที่อันลำบากจักทำจิตให้ตรงดุจคนดีดพินดีดสายทั้งเจ็ดให้เป็นที่รื่นรมย์ใจความประสงค์นั้นจักสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เราจักตัดเสียซึ่งกามสังโยชน์อันเป็นของทิพย์และของมนุษย์ดุจช่างตัดรองเท้าให้ขาดออกฉะนั้นเมื่อพระมหาชนกทรงดำริอยู่อย่างนี้ก็ทรงนิ่งอยู่ยังไม่ได้ทรงทำประการหนึ่งประการใดแต่ได้แสดงให้เห็นถึงส่วนลึกแห่งพระทัยว่าทรงเบื่อชีวิตคารวะเต็มทนและทรงปรารถนาจะออกบวชอย่างที่สุด

ดไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มาฝากกันความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแห่งตนเถิดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตต่อไปและเวลาณบัดนี้ขอเชิญรับฟังการแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: เราเคยไหมที่เราไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วเราก็คิดอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นเป็นสมาธิเฉียดฌานคือมันนิ่งอยู่กับเรื่องนั้นเลยแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นเอ๊ะเรื่องนี้จะมีทางออกยังไงถ้าทำอย่างนี้จะมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเงี้ยคือไม่ฟุ้งไปที่อื่นเลยอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิคือเป็นจิตที่นิ่งอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมีความเข้มข้นของความนิ่งในอารมณ์นั้นจนมีคุณภาพถึงขั้นที่จะเข้าไปพิจารณาไตรตรองคุณโทษอุบายอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะกับอีกอันหนึ่งสมาธิอันที่สามนี่ก็เป็นสมาธินิ่งแน่วจริงลงไปเลยอันนี้ก็เรียกอัปปนาสมาธิขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิสมาธิมีสามระดับ
5: สมาธิมีสามระดับหนึ่งขณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิชั่วขณะสองอุปจารสมาธิแปลว่าสมาธิเฉียดฌานสามอัปปนาสมาธิ
6: แปลว
5: ่
6: าสมาธ
5: ิน ิ่
6: งแน
5: ่
6: ว
4: ขอแปลใหม่เนาะเฉียดฌานนี่มันไม่ตรงประเด็นมันน่าจะหมายถึงสมาธิที่เข้าไปมั่นคงขึ้นเนี่ยเป็นว่ามันเริ่มเขาเรียกอุปะเนาะอุปะแปลว่ามั่นนะเนาะจาระเนาะอุปจาระนะคะคือทำให้มันเข้าไปมั่นคงในอารมณ์นั้นขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับนิ่งแน่วนะแต่ถ้ามันนิ่งแน่วนี่มันเป็นอัปปนาพวกเราเคยได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองตั้งใจปฏิบัตินะเย็นนี้อาบน้ำเสร็จสดชื่นแล้วก็ลองตั้งใจทำนะพอจิตมันนิ่งลงไปในอารมณ์นี่มันจะม้วนขนาดเลยนะมันจะดิ่งโอ้อาจารย์เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันตอนนั้นเป็นชาวบ้านอยู่เป็นชาวธรรมแล้วมันโอ้มันตื่นเต้นจนถึงขนาดเดินออกมาเนี่ยแบบอยากจะตะโกนให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเอ้ยมันม้วนจริงๆแบบเป็นเอามากเลยนะแบบโอ้ยอยากจะบอกเพราะมันเกิดมาไม่เคยคือส่วนมากชีวิตชาวบ้านก็สุขจากการกินการนอนการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นสุขแป๊บเดียวละหายสุขแป๊บเดียวละหายแต่พอเจอสุขนั้นมันบื้อโอ้โหมันวืดมันโอ้ยเสร็จแล้วมันก็จางคายมันก็ไม่เที่ยงไงแต่ก็ไม่เกิดปัญญาเนาะก็แบบโอ้โหซีซาดกับมันอยู่นั่นแหละไปจ้องไปเพ่งมันอยู่นั่นแหละนะมันมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่านี้อีกความสุขในสมาธินี่ก็โอเคแต่ว่ามันมีความสุขอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นสุขในนิพพานสุขในการทำความดีสุขในกุศลสุขในการรักษาศีลสุขในการฟังธรรมสุขในการอ่อนน้อมถ่อมตัวสุขจากการอุทิศกุศลให้คนอื่นสุขจากการอนุโมทนาในความดีของคนอื่นสุขจากการได้แสดงธรรมสุขจากการได้ฟังธรรมเยอะแยะไปหมดเข้าใจไหมเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยนะเด็กๆจำไว้นะพวกเรามาเข้าค่ายครั้งนี้ถ้าเขาถามว่าเธอได้อะไรก็บอกว่าได้ความสุขใหญ่มากเลยนะบอกว่า คือเมื่อก่อนเนี่ยความสุขของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรต้องมีเงินต้องได้ซื้อเต็มที่ต้องได้สนองความอยากเต็มที่เราคิดว่าความสุขเรามีแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงมีความสุขอย่างอื่นเยอะมากเลยนะมาวัดครั้งนี้ก็ได้รู้ว่ามีความสุขมากมายที่เราจะไปเสพได้อย่างสบายสบายไม่ต้องมาหมกมุ่นแค่สุขจากการเห็นสวยฟังเพลาะดมหอมเข้าใจไหมลูกสมาธิก็มี3ระดับสติก็มี3อย่างใช่ไหมก็มี3ระดับเหมือนกันนะคะเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยต่อไปถ้าเขาถามว่าเธอได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธิมั่งหรือเปล่าเราก็รีบตอบเลยฝึกอยู่เป็นประจำให้ตอบอย่างนี้นะเธอฝึกยังไงก็ฉันอยู่ที่บ้านเวลาฉันกวาดบ้านฉันก็ฝึกสติไปด้วยนะฉันทำอะไรฉันเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วฉันจะไปฉันก็ฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นฉันก็เฝ้าดูความไม่เที่ยงชีวิตนี่มันไม่เที่ยงจริงๆชีวิตนี่มันเป็นทุกข์คือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงๆและชีวิตนี่มันไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเลยมันก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังให้ดีนะเอาประเด็นนี้ให้ดีว่าตามอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
4: จริงหรือไม่จริงคะ
5: จริง
4: เอางั้นท่องคาถาก่อนนะว่าอานิจจัง
5: อานิจจัง
4: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
4: ทุกขัง
5: ทุกขัง
4: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
5: ้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้อนัตตา
5: อนัตตา
4: ตาอย่างเดียว
5: ตาอย่างเดียว
4: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
4: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: หูอย่างเดียว
5: หูอย่างเดียว
4: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
4: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ใจอย่างเดียว
5: ใจอย่างเดียว
4: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ร่างกายอย่างเดียว
5: ร่างกายอย่างเดียว
4: ก็คือก้อนสกปรก
5: คือก้อนสกปรก
4: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
5: เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
4: จึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: จึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
5: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
4: ไปคบคนดี
5: ไปคบคนดี
4: ไปฟังธรรมะดี
5: ๆไปฟังธรรมะดี
4: ๆไปทรงจำธรรมะดี
5: ๆไปทรงจำธรรมะดีๆ
4: มีสติระลึกรู้ถึงธรรมดีๆเหล่านั้น
5: มีสติระลึกรู้ถึงธรรมดีๆเหล่านั้น
4: แล้วดำเนินชีวิต
5: แล้วดำเนินชีวิต
4: ในคันลองแห่งความดี
5: ในคันลองแห่งความดี
4: ก็จะประสบความสุขความเจริญ
5: ก็จะประสบความสุขความเจริญ
4: เท่านั้นเอง
5: เท่านั้นเอง
4: มันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเอามาฝึกเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าก็ในเมื่อมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอก็ปล่อยมันไปตามกรรมดีไหมอย่างเงี้ยนะโอ้แย่เลยไหมแย่เลยไปคบคนชั่วเป็นมิตรยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้นเข้าใจไหมเราคบคนที่มันหยาบคายเอาล้มๆหยาบคายไปกับมันละเราคบไอ้ขี้เหล้าโอ้ยวันหนึ่งเราต้องติดเหล้าแน่ๆจริงหรือเปล่าก็มันกินเหล้าทุกวันน่ะมันก็ชวนเราทุกวันน่ะใกล้ไปใกล้มาก็กินเหล้าไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราคบคนโง่ไปไงคะมันก็โง่มันไม่มีปัญญาเลยอย่างเงี้ยพอเราคบคนฉลาดอู้มันฉลาดกว่าเราอีกอู้มันฉลาดกว่าเราอีกเราก็ฉลาดตามไปตามไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกเนาะเอาแค่กายโยอย่างเดียวนะกายโยอานิจัง
5: กายโยอนิจจัง
4: ก้อนสกปรกไม่เที่ยง
5: ก้อนสกปรกไม่เที่ยง
4: กายโยทุกขัง
6: กาย
5: โยทุกขังก้อนสกปรกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
6: ก้อนสกปรกเป
5: ็
6: นอยู่อย
5: ่
6: างเด
5: ิ
6: มไม่ได้
5: กายโยอนัตตาก
6: ายโยอน
5: ั
6: ตตา
5: ก้อนสกปรก
6: ก้อนสกปรก
5: ไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
4: แต่กายคือก้อนสกปรกนี
5: ้แต่กายคือก้อนสกปรกนี
4: ้ต้องเอามาฝึกฝน
5: ต้องเอามาฝึกฝน
4: เอามาคุ้มครอง
5: มาคุ้มครอง
4: เอามารักษาม
5: ารักษา
4: เอามาสำรวมระวัง
5: มาสำรวมระวัง
4: ด้วยศีลสมาธิปัญญา
5: ด้วยศีลสมาธิปัญญา
4: จึงจะนำสุขมากมาให้
5: จึงจะนำสุขมากมาให
4: ้ต่อไปมโนอนิจังเลย
5: มโนอนิจจัง
4: มโนอนิจจัง
5: ใจไม่เที่ยง
6: ใจไม่เที
5: ่
6: ยง
5: มโนทุกขัง
6: มโนทุกข
5: ัง
6: ใจเป
5: ็
6: นอย
5: ู่
6: อย
5: ่
6: างเด
5: ิ
6: มไม
5: ่
6: ได้
5: มโนอนัตตา
6: ใ
5: จไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
6: ใจไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
4: ให้ใช้คำว่าใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอนะม
5: ัน
4: ไม่เป็นทุกวันนี้มันเป็นไหมไอ้ที่ผ่านมามันเป็นใช่ไหมมันถึงได้ยุ่งอ่ะใช่หรือเปล่าทุกวันนี้เห็นร่างกายเป็นฉันใช่ไหมพอเพื่อนมาตีนิดนึงเอาเป็นเอาตายเลยนักหนามันนึกว่าร่างกายเป็นกูเนี่ยมันก็เลยยุ่งไงบางทีมันตีแป๊บนึงมันไปแล้วเราก็มองตามแล้วก็มีความสุขไหมที่เธอตีฉันเนี่ยม้วนดีขอให้เธอจงไปสุขไปสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยมันก็จะแปลกไปใช่ไหมมันก็จะมองเราว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี่พอมันตีนิดนึงแล้วก็จะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันตีแป๊บนึงแล้วก็ก้อนสกปรกปลกเห็นนะดินน้ำไฟลมกระทบดินน้ำไฟลมนี่มันก็จะไม่โกรธกันเข้าใจไหมคะเนาะเข้าใจได้ยังเจอกับข้าวดูแล้วว้ายไม่อยากกินเลยแม่แกงผักผักลวกน้ำพริกแต่ก็ต้องมองว่าไงเอ้าร่างกายเป็นแค่ก้อนสกปรกเป็นแค่ดินน้ำไฟลมเป็นถุงขี้ซึมและเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์เอ้ากินผักอย่างนี้แหละจะได้สุขภาพดีอย่างเงี้ยก็จบไปเขาก็จะบอกอุ๊ทำไมเธอเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเธอไม่ยอมทานเลยนะผักอ่ะบอกว่าแม่ผักก็ดินน้ำไฟลมร่างกายก็ดินน้ำไฟลมเติมมันลงไปงั้นน่ะแม่แล้วทำไมเธอไม่เติมหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วตอนนี้กลัวมะเร็งแม่ถูกกลัวมะเร็งเขาเป็นกันเยอะเลยไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะคะเอ้ามาดูถ้าเราระลึกนึกขึ้นได้เขาเรียกเป็นตัวสติเนี่ยนึกขึ้นได้ว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกดีไหม
5: ดี
4: นะแล้วถ้าไอ้ก้อนสกปรกก้อนนี้มันสิ้นลมคือมันหยุดลมหายใจกึกคือลมไม่เข้าไม่ออกมันจะกลายเป็นนางพระนิดานางพรทนาอยู่ไหมแล้วมันเป็นศพเลยเขาก็เรียกมันเป็นศพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยยังไงต้องเป็นศพแน่ๆไม่เป็นศพไม่ได้จริงหรือเปล่า
5: จริงค่ะ
4: เอางั้นท่องเลยร่างกายนี้ไอ้ก้อนสกปรกก้อนนี้
5: ก้อนสกปรกก้อนนี้
4: ต้องเป็นศพแน่แน่
5: ต้องเป็นศพแน่แน
4: ่ไม่เป็นศพไม่ได
5: ้ไม่เป็นศพไม่ได้
4: เนี่ยถ้าใครท่องได้และจำขึ้นใจนะฮะเขาก็จะเป็นคนไม่เรื่องมากกินอยู่ไม่ยากนอนตรงไหนก็นอนได้กินยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้เพราะเขามีสติในกายเข้าใจหรือยังเพราะยังไงมันก็เป็นศพแน่แน่ไม่เป็นศพไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่มีสติตัวนี้พอถึงเวลาจะนอนแล้วก็แบบเรื่องมากอ่ะให้นอนตรงนี้หรออุ้ยแบบว่าปกติต้องนอนบนเตียงเงี้ยอะไรเงี้ยโหเรื่องมากเข้าใจไหมลูกอาบน้ำก็เหมือนกันเพื่อนเราก็ไปอาบน้ำกันโคลมอาบกันเสร็จก็ออกมาพอเราเข้าไปเสร็จเราก็ไปเจอวู้น้ำมันค่อนข้างขุ่นอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดในใจโอ้ในตัวเรามีแต่ขี้แต่เยี่ยวเนาะน้ำนี่มันสะอาดกว่าอีกเอาไอ้เพื่อนเราอาบไม่เป็นไรมันไม่คันมันไม่อะไรก็โอเคเราก็อาบได้ขุ่นบ้างอะไรเราก็อาบเอาพอละล้างขี้เหงื่อขี้ใครกระจบก็ออกไปก็ไม่โกรธไม่อะไรแต่ถ้าเราเมื่อก่อนนี่ร่างกายเป็นเราไงโอ้โหเดี๋ยวผิวจะเสียเดี๋ยวผื่นจะขึ้นเดี๋ยวจะอะไรก็ว่าเป็นเรื่องมากบุญไปทะเลาะกับเจ้าของสถานที่ทำไมน้ำสกปรกอย่างนี้อะไรก็เขาก็บอกว่าพอดีช่วงนี้มันมีปัญหานิดหน่อยครับอะไรเงี้ยกำลังพยายามแก้ไขอยู่นะครับเนี่ยเราก็แบบคือก็ขอน้ำขวดมีไหมครับเป็นขวดขวดน่ะขอสัก50ขวดอย่างเงี้ยเอาไปทำไมจะไปอาบตายแน่ๆเลยถ้าเราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นก้อนสกปรกเราจะเป็นคนเรื่องมากเข้าใจไหมลูกจะพอเห็นมันเป็นก้อนสกปรกก็จบเอาต่อไปเวทนาอันที่สองนะลูกนะเวทนาแปลว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนะลูกนะพวกเรามีไหม
5: มีค่ะ
4: พวกเราช่วยตอบอาจารย์หน่อยว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจรออยู่ตลอดเวลาหรือมันเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบ
5: เพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบ
4: แล้วมันเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนไหม
5: เปลี่ยนค่ะ
4: มันอนิจจังหรือมันนิจจัง
5: อนิจจัง
4: เอางั้นท่องเลยเวทนาอนิจจา
5: เวทนาอนิจจา
4: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยง
5: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที
4: ่
5: ยง
4: เวทนาทุกขา
5: เวทนาทุกขาความรู้สึกสุขทุกข์เฉย
4: เป็น
5: อยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
5: เวทนาอนัตตา
4: ความรู้สึกสุขก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ความรู้สึกสุขก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ความรู้สึกทุกข์
5: ก็ไม่เป็นฉัน
4: ก็ไม่เป็นเธอก็ไม่เป็นใครทั้งสิ้นความรู้สึกเฉย
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ถูกไหมเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยจริงหรือเปล่า แล้วพวกเราได้เห็นอย่างนั้นบ้างไหมคะเนี่ยตอนที่เราเดินจงกรมเนี่ยตอนแรกเรานั่งนานเนาะโอ้ยมันเริ่มปวดแข้งปวดขาเนาะพอเขาบอกอ่ะยืนนะคะเดี๋ยวเต้นเดินแล้วก็ลุกขึ้นยืนยังเควนเนี่ยนะยังเควนตอนนี้ก็คือใครมาคะอาจารย์จะขอตั้งชื่อมันนะเขาเรียกว่านางสุกแล้วก็อีตาทุกเนาะนางสุกนี่คือมันกระดีกระดาเนาะนางสุกเนี่ยแล้วก็อีตาทุกอันนี้เราไม่ชอบมันเนาะแล้วก็ลุงเฉยเฉยชมเนี่ยนะสามคนเนี่ยฮะเขาจะสลับหรือเปล่าพระพุทธเจ้าจะอุปมาว่าเหมือนลมเลยคือพัดมาแล้วก็จากไปพัดมาแล้วไม่ใช่อันเก่านะฮะมาแล้วก็หายแซ่บไปมาแล้วก็หายเกิดใหม่อยู่เรื่อยเลยจริงไม่จริง
5: จริงค่ะ
4: วันนี้เรากินข้าวเรามีความสุขสุขอันนี้คือสุขเมื่อ10ปีก่อนหรือเปล่า
5: ไม่ใช่อะ
4: สุขเมื่อวานนี้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อะมันเกิดใหม่อยู่เรื่อยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นไอ้สุขทุกเฉยมันก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปนะคะเช่นเพื่อนเราชมเราว่าโอ้แต่งตัวสวยเนาะเนี่ยใครมายายสุขมาเยี่ยมหัวใจเราเหมือนกระโดดตุ้มเข้ามาเลยมาละค่ะดิฉันมาแล้วนะคะมันเป็นหน้าที่นะคะถ้าใครชมเนี่ยดิฉันต้องมาละค่ะเนี่ยเขาบอกโอ้เธอสวยเนาะแต่ว่าดูแบบโง่ๆเซ่อๆไปหน่อยเนี่ยโอ้นางสุขลากลับไหมสวัสดีค่ะถ้ามันด่าอย่างนี้กลับก่อนนะค่ะเนี่ยพอมันกลับปั๊บใครเข้ามาแทนเลยอีตาทุกเลยอีตาทุกก็เข้ามาเลยปุ๊บนะเสียใจมันว่าเราโง่โง่เซ่อเซ่ออย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็พูดต่อว่าแต่ว่าความที่เธอเซ่อเซ่อนี่แหละเจ้านายเขาเห็นว่าเธอเป็นคนเซ่อคือซื่อน่ะเธอซื่อมากเลยอ่ะตอนนี้เขาจะยกตำแหน่งให้เธอขึ้นไปเป็นหัวหน้าแผนกเลยอ่ะเป็นไงอีตาทุกกระโดดกลับไหมถ้าขนาดนี้ผมกลับแล้วนะครับผมอยู่ไม่ได้ไปละใครมาอีกยายสุก็กระโดดจึ้งเข้ามาอีกอย่างเงี้ยมันก็กระโดดกันไปกระโดดกันมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะแต่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เวทนาเราเลยทำไมอยากได้จริงหรือเปล่าเวลานั่งสมาธิเราอยากได้ไงเราอยากได้อีตาทุกหรือเราอยากได้อียายสุหรือเราอยากได้อีลุงเฉยเวลาเรานั่งสมาธิเราอยากได้อะไรบางทีเราอยากได้อีลุงเฉยใช่ไหมเราบอกลุงเฉยครับลุงเฉยครับมาหาผมหน่อยครับแล้วก็นั่งอีลุงเฉยบอกผมไปไม่ได้ครับตอนนี้หัวเข่าคุณกำลังเลือดไม่ไหลเวียนมันปวดเข่ามากเลยครับผมต้องตีนถีบอีตาทุกไปก่อนนะครับเนี่ยอีตาทุกก็กระโดดตึ้งลงมาตรงนี้เลยอัลลอฮ์เรานั่งไปแล้วก็ลุงเฉยอยู่ไหนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะทีนี้ลุงเฉยนี่มี2แบบนะฮะคือเฉยทางกายกับเฉยทางใจเนาะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยร่างกายเขาทุกข์มากแต่เขาลุงเฉยครับลุงเฉยทางใจอะครับมาหน่อยนะครับอ๋อถ้าผมจะไปคุณต้องมีปัญญานะครับถ้าคุณไม่มีปัญญาผมไปไม่ได้โอเคผมมีปัญญาผมปล่อยวางตอนนี้ผมรู้แล้วมันปวดเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะคลายละอะไรอย่างเงี้ยคือลุงเฉยนี่เข้ามากับปัญญาเท่านั้นนะคะลุงเฉยทางใจเนี่ยนะเขามากับปัญญาหนึ่งแล้วเข้ามากับกิเลสได้ไหมคะได้เฉยก็มีสองเฉยเอาว่าดิ
5: เฉยก็มีสองเฉย
4: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
5: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
4: เอ้าเฉยฉลาดก็มีสองเฉย
5: เฉยฉลาดก็มีสองเฉย
4: คือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญา
5: คือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญาก
4: ับเฉยฉลาดและมีปัญญาก
5: ับเฉยฉลาดและมีปัญญาร
4: ู้แจ้งทุก
5: รู้แจ้งทุก
4: รู้แจ้งเหตุเกิดทุก
5: รู้แจ้งเหตุเกิดทุก
4: รู้แจ้งความสุข
5: รู้แจ้งความสุข
4: รู้แจ้งข้อปฏิบัติให้ถึงความสุข
5: รู้แจ้งข้อปฏิบัติให้ถึงความสุขอ
4: ย่างนี้เข้าใจหรือยังพวกเราอยากรู้ไหมเฉยไม่ฉลาดมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมคะแฉมันหน่อยเนาะเขาเรียกฉีกหน้ากากมันแฉเบื้องหลังนะว่าเลยเฉยไม่ฉลาดได้แก่
5: เฉยไม่ฉลาดได้แก่
4: เฉยแล้วโลภ
5: เฉยแล้วโลภ
4: รู้จักหรือเปล่าเฉยแล้วโลภอ่ะคือกินจนเฉยนอนจนเฉยคือทำอะไรปกตินะฮะคือโลภจนเป็นปกติอ่ะเข้าใจไหมคือกินอย่างเงี้ยก็กินอย่างนี้ก็จะกินอย่างเงี้ยก็รู้นะมันไม่ดีแต่ก็กินจนเฉยเฉยแล้วล่ะเคยเห็นไหมคะเคยเป็นไหมคะเขาเรียกว่ามีกิเลสแบบจนชินชากับมันแล้วก็เสพมันจนเฉยๆอ่ะตอนแรกๆก็ตื่นเต้นสนุกดีตะสุกดีแต่หลังๆก็งั้นน่ะก็กินไปงั้นน่ะเข้าใจหรือยังเฉยๆที่ไม่ฉลาดก็คือเฉยแล้วโลภนะคะโลภนี่คือติดใจเพลิดเพลินกับสิ่งโน้นสิ่งนี้หมกมุ่นกับสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่นะคะต่อไปเฉยแล้วฝุ่งซ่านพวกเราเป็นเปล่าเป็นไหมก็นั่งเฉยๆแล้วฟุ้งโน่นฟุ้งนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไหม เออนั่นแหละเขาเรียกว่าเฉยไม่ฉลาดเข้าใจยังคือเฉยแล้วไม่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่รู้ธรรมะอะไรเลยอย่างนี้ก็เฉยไปอย่างนั้นน่ะฟุ้งๆไปอย่างนั้นน่ะอันที่สามคือเฉยแล้วสงสัยลังเลเข้าใจไหมลังเลให้ดีไม่ให้ดีทำดีไม่ทำดีไปดีไม่ไปดีปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเหรออะไรเงี้ยนะลังเลลังเลอย่างนั้นน่ะก็เรียกว่าเฉยไม่ฉลาดนะคะอีกอันนึงคือเฉยแล้วหลับเลยฟุ้งเฉยแล้วง่วงเลยอ้าวมีอยู่4เฉยนะเฉยแล้วโลภเฉยแล้วฟุ้งเฉยแล้วสงสัยลังเลเฉยแล้ว
5: ง่วง
4: ง่วงเลยอ้าวว่าไปเฉยไม่ฉลาดมี4เฉย
5: เฉยไม่ฉลาดมี4เฉยคือ1เฉยแล้วโลภ
4: 1เฉยแล้วโ
5: ลภ2เฉยแล้วฟุ้ง3เฉยแล้วลังเลสงสัย4เฉยแล้วง่วง
4: นี่คือเฉยไม่ฉลาดนะลูกนะแล้วเฉยฉลาดเป็นยังไงล่ะเฉยฉลาดคือเฉยที่ให้ทานให้ทานไปปกติให้ทานจนเฉยแล้วมีความสุขละเอียดเฉยนี่คือสุขละเอียดนะอย่าลืมเฉยคือสุขละเอียดเฉยแล้วก็ให้ทานเฉยแล้วก็รักษาศีลเฉยแล้วก็ฟังธรรมจนเฉยเฉยอ่ะนะฟังธรรมก็บางทีไม่หัวตลอดเวลาดิเนาะฟังธรรมก็เฉยก็มีอันนี้ก็เรียกว่าเฉยฉลาดแต่ฉลาดก็มี2ฉลาดคือฉลาดแบบมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4กับฉลาดแต่ไม่มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4อย่างนี้แต่เวทนาทั้งหมดนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยง
5: ไม่เที่ยง
4: เออมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหม
5: ไม่ได้
4: มันต้องเปลี่ยนไปกับการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างการรับรู้ดังจริงหรือเปล่า
5: จริงค่ะ
4: มีตัวตนของเราจะไปบังคับให้เราเฉยอย่างนี้ตลอดเวลาได้ไหม
5: ไม่ได้
4: อย่างสมมติเราบอกว่าตัวฉันมีจริงฉันจะบังคับตัวฉันให้เฉยเฉยสมมตินะพอพูดอย่างนี้เสร็จปวดท้องข้อส้วมอย่างเงี้ยมันจะเฉยอยู่ไหมเนี่ยขออภัยตอนนี้ขอแก้ไขสถานการณ์ขอข้อส้วมก่อนนะครับแล้วจะกลับมาเฉยใหม่ก็คือลุงเฉยก็กลับบ้านไหมคะลุงเฉยก็กลับบ้านเมื่อกี้เราก็นั่งเฉยๆนั่งนิ่งเขาประชุมกันเราก็นั่งนิ่งแล้วคนอื่นก็ถามว่าเป็นอะไรอ่ะกำลังจะบังคับให้มันเฉยตลอดเวลาทุกคนก็ยิ้มกันเนาะยิ้มกันสักพักนึงดุกดิกดุกดิกละเนาะอ้าวทำไมไม่เฉยต่ออ่ะปวดท้องข้อส้วมครับเป็นไงลุงเฉยกลับบ้านไหมคะลุงเฉยบอกว่าไงอ๋อถ้าปวดท้องข้อส้วมนี่ผมไม่อยู่นะครับผมไม่อยู่เด็ดขาดเลยครับใครมาอีตาทุกมาแล้วก็วิ่งข้อส้วมไปอย่างนี้พอไปถ่ายในส้วมเสร็จพลวดเสร็จปุ๊บพลวดเสร็จถัดจากพลวดนั่นคือสุกมาเลยจริงไม่จริงยายสุกแบบยังแขวนอย่างเงี้ยห้องนี้เขาก็เลยเรียกว่าห้องสุขาเห็นไหมห้องส้วมเลยห้องสุขาเพราะอะไรพอมันได้นั่งแล้วมันถ่ายพลูดออกมาได้มันสุกจริงๆแต่สุกแป๊บเดียวเองยายสุกกลับบ้านไหมคะยายสุกบอกว่าขอโทษนะคะดิฉันไม่ชอบส้วมค่ะดิฉันกลับแล้วนะคะเขาถีบอีลุงเฉยใหม่ละพอถ่ายเสร็จก็เฉยพอเฉยปั๊บอยากออกละเข้าใจไหมฮะพออยากออกเสร็จเขาปิดประตูล็อกอ่ะคือข้างนอกเขาปิดประตูเขาเอากุญแจมาคล้องต๊อกไว้เนาะเราก็บอกเฮ้ยเอ้ยใครปิดประตูเนี่ยก็คุณอยากจะฝึกเฉยไม่ใช่เหรอให้คุณอยู่ในส้วมแบบเฉยๆเลยนะเออตอนนี้เราจะเฉยไหวไหม
5: ไม่ไหว
4: ไม่ไหวแล้วเราก็ทุบประตูเอ้ยเปิดอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ้าวว่าตามอาจารย์สุขทุกข์เฉยเหมือนลม
5: สุขทุกข์เฉยเหมือนลม
4: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
5: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
4: อนิจจัง
5: อนิจจัง
4: ความรู้สึกไม่เที่ยง
5: ความรู้สึกไม่เที่ยง
4: ทุกขัง
5: ทุกขัง
4: ความรู้สึกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
5: ้ความรู้สึกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้อนัตตา
5: อนัตตา
4: ความรู้สึกสุข
5: ความรู้สึกสุข
4: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ความรู้สึกทุก
5: ความรู้สึกทุก
4: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: ความรู้สึกเฉย
5: ความรู้สึกเฉย
4: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: จริงหรือไม่จริง
5: จริงค่ะ
4: ถ้าจำแม่นสติระลึกได้ก็หลุดเลยนะฮะหรือจะช่วยใครก็ช่วยได้อย่างเช่นเพื่อนเราเห็นเพื่อนเราร้องไห้แบบตอนนี้อิตาทุกหรือใครอยู่กับมันเนี่ยอ
5: ิ
4: ตาท
5: ุ
4: กใช่ไหมแล้วมันบอกจะไปฆ่าตัวตายจะไปฆ่าตัวเรารู้เอ้ยมันไม่ใช่เพื่อนเราหรอกใช่ไหมมันแค่อิตาทุกมาเยี่ยมเท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็บอกเหรอเธอจะไปฆ่าตัวฉันพอแล้วเธอจะเอาเชือกแขวนคอหรือเธอจะเอายาพิษแบบไหนเธอบอกฉันซิฉันจะไปซื้อมาให้เธอมันก็อาจจะฮะมันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมหรือมันอาจจะร้องไห้มากขึ้นไหม มันก็อาจจะเปลี่ยนมือสมมติมันร้องมากขึ้นแล้วก็บอกว่าไปเธอทุกข์เรื่องอะไรบอกมาสิเขาก็เล่าให้ฟังพอเล่าเสร็จเราก็แก้ทุกข์ให้เขาได้พอแก้ปุ๊บความทุกข์ก็จากไปเพราะนั้นทุกข์ก็ไม่ใช่เพื่อนเราอะทุกข์ก็เป็นเพียงเวทนาเข้าใจหรือยังซึ่งเปลี่ยนไปตามการรับรู้อะถามจริงอะเธอจะฆ่าตัวตายทำไมบอกก็เพราะว่าเธอมาแย่งแฟนฉันไงสมมติพูดอย่างนี้นะอ๋อไอ้องอะเหรอโอเคเดี๋ยวฉันเอาไอ้องมาคืนเธอแค่นั้นนะมันก็ไม่ฆ่าเลยจริงป่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นทุกข์ไม่ใช่เขาสุขก็ไม่ใช่เขาเฉยก็ไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยถ้ามีเด็กคนนึงบอกเออหนูจะเอารถยนต์ถ้าหนูไม่ได้รถยนต์หนูไม่ยอมอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอารูปอุบัติเหตุมาให้ดูอ้าวถ้าเองอยากได้รถยนต์นั้นเองเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเองจะเอาไหมแล้วก็เนี่ยอายุแค่นี้เนี่ยมันก็ยังหนูก็จะขับดีๆกะหนูก็จะพยายามไม่ให้รถชนกันกะเห็นไหมมันก็ยังเถียงเราอยู่นะแล้วก็บอกอ่ะงั้นตกลงตกลงให้เธอเนี่ยไปซื้อรถได้เลยไปซื้อเองผ่อนส่งเองทั้งหมดแม่ไม่ช่วยแม้แต่บาทเดียวแล้วมันจะพูดว่าไงโหก็หนูจะไปซื้อได้ไงหนูไม่ใช่มีเงินน่ะใช่หรือเปล่าเราไม่จำเป็นไม่ต้องคล้อยตามอะไรไปหมดเข้าใจไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นการระลึกได้ว่านี่ก็แค่เวทนาเท่านั้นเองก็มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แบบนี้เลิกเกมได้ไหม
5: ได้
4: เล่นเกมแล้วมันสุขมันก็ไม่เที่ยงหรอกมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้หรอกหาความสุขอย่างอื่นแทนก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลิกเกมได้เข้าใจหรือยังเนาะเห็นแม่เราทุกข์แม่เราแบบหน้ามองมาอย่างเงี้ยเราบอกแม่มีอะไรเหรอคะแม่แม่อยากตายพ่อเองมันเลวจริงๆโอ้เรารู้แล้วแม่กับพ่อทะเลาะกันจริงไหมเราก็แม่คะแม่คะเดี๋ยวหนูทำนี่ให้แม่นั่นทำนี่ให้แม่นะค่อยๆประล้อประโลมให้แม่ค่อยๆสบายใจขึ้นแม่คะแนนเต็มเลยนะคะแม่แม่คะอะไรเงี้ยเราก็คุยไปสักพักหนึ่งแม่คุณพ่อเขาเป็นยังไงเหรอคะแม่แม่เขาก็ระบายมาพ่อเองว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างเราเป็นฝ่ายพ่อหรือเป็นฝ่ายแม่ดีตอนนี้เราจะเป็นสมาชิกพรรคไหนต้องเป็นสมาชิกพรรคแม่ก่อนโอ้เหรอแม่โอ้เนาะแล้วแม่แม่ก็เล่าใหญ่เลยใช่ไหมพอเล่าจบแล้วก็เออเราอย่างนี้ดีไหมแม่เราฆ่าพ่อเลยดีไหมแม่เองแม่ก็อาจจะคิดขึ้นมาเออหรือว่าเราไล่พ่อออกจากบ้านอุ้ยเออแม่แล้วพ่อนี่เขาเคยมีความดีอะไรไหมแม่มีไหมแม่ความดีเนี่ยสมัยนี้ตอนนี้หนูเล็กๆเนี่ยแม่เคยนึกขึ้นได้ไหมเนี่ยพอเขาค่อยๆนึกเขาก็จะเปลี่ยนไหมคะค่อยๆเปลี่ยนแล้วค่อยๆคุยไปเดี๋ยวแม่ก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสติเป็นเรื่องดีไหมคะเข้าใจหรือยังรู้ว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกเวทนาก็เป็นเพียงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยจิตก็เป็นเพียงแค่จิตตัวรู้กุศลอกุศลก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดกับใจความคิดนึกต่างๆเกิดกับใจแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปพอสติระลึกรู้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมีที่ไปอย่างถูกต้องเขาเรียกเป็นคนมีสติจิตก็หลุดพ้นจากทุกข์เลยเพราะจิตหลุดพ้นจากความอยากความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคะเอาเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปจบง่ายๆเอาว่าตามอาจารย์ร่างกายจิตใจ
5: ร่างกายจิตใจ
4: คำว่าร่างกายจิตใจรวมหมดไหมรวมตาหูจมูกด้วยไหมรวมหมดนะเอองั้นพูดใหม่ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: ไม่เที่ยง
5: ไม่เที่ยง
4: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
5: ้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
4: ้ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
4: แต่เพราะไม่รู้ความจริง
5: แต่เพราะไม่รู้ความจริง
4: ว่ามันเป็นทุกข์
5: ว่ามันเป็นทุกข
4: ์เลยมีตัณหาเหตุเกิดทุกข
5: ์เลยมีตัณหาเหตุเกิดทุกข์
4: คืออยากได้นั่นอยากได้นี่มาให้กับไอ้ก้อนทุกข
5: ์คืออยากได้นั่นอยากได้นี่มาให้ก้อนทุกข
4: ์เลยทุกข์ไม่รู้จักจบ
5: เลยทุกข์ไม่รู้จักจบ
4: แต่ถ้ามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
5: แต่ถ้ามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
4: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
5: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: ก็จะสงบอยู่ในศีล
5: ก็จะสงบอยู่ในศีล
4: ก็จะไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในสมาธิ
5: ก็จะไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในสมาธิ
4: และมีปัญญาเฉียบแหลม
5: และ

0: ร่างกายเป็นฉันอะไรเนี่ยมันสบายไหมมันสบายเนาะเกิดไหมเวลาเราจะง่วงเนี่ยจิตเราจะหลีก่อนใช่ไหมเวลาคนง่วงเนี่ยมันจะหัวเราะเออแล้วมันจะลุกง่วงได้ไหมเนี่ยแล้วหัวเราะนี่เราง่วงไม่ออกหรอกใช่ไหมอาการง่วงก็คือมันเฉยๆแล้วมันก็หลับไปไงแค่นั้นเองอันนี้ก็เรียกว่าเฉยไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมบางคนเนี่ยนั่งฟังแล้วก็เฉยๆนะคะแต่ฉลาดหรือไม่ฉลาดต้องระวังตรงนี้ฟังไปก็ไม่ฟังหรอกหูไม่ฟังอ่ะคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวออกไปจะไปกินนั่นไปกินนี่อันนี้เขาเรียกว่าเฉยโลภแล้วต่อไปนั่งฟังไปก็ฟุ้งซ่านไปคิดโน่นคิดนี่ฟังมั่งไม่ฟังมั่งอันนี้ก็เฉยไม่ฉลาดแล้วต่อไปฟังไปก็อาจารย์ก็สอนเอาตัวเองเป็นนักบวชตัวเองก็ทำได้กะเราไม่ได้บวชเราจะทำได้ยังไงก็ลังเลก็เฉยไม่ฉลาดอีกเข้าใจไหมฮะหรือเฉยแล้วก็เป็นไงฟังไปก็ไม่รู้เรื่องไปก็เลยลาบไปอย่างเงี้ยก็เป็นเฉยไม่ฉลาดหมดเลยแต่ถ้าเฉยฉลาดคือตั้งใจฟังไหมคะขณะตั้งใจฟังได้ปฏิบัติไหมคะกำลังได้สมาธิชั่วขณะใช่ไหมคะเขาถามเธอตอนบ่ายสามโมงกว่าถึงสี่โมงกว่าเนี่ยเธอปฏิบัติหรือเปล่าปฏิบัติเธอทำสมาธิไหมทำสมาธิอะไรสมาธิชั่วขณะเธอทำสมาธิตอนไหนตอนฟังธรรมอย่างเงี้ยเราก็ได้ฝึกสมาธิเข้าใจหรือยังแล้วจิตหลุดพ้นไหมคะจิตเราก็หลุดพ้นแล้วเกิดปัญญาไหมคะโอ้ยคนมีปัญญานี่ถือว่าเป็นคนปฏิบัติไหมคะเข้าใจหรือยังแต่ถ้าคนไม่มีความรู้ก็จะบอกว่าเออเนาะตะกี้เนี่ยบ่ายสามถึงบ่ายสี่ไม่ได้ปฏิบัติเลยอ้าวแล้วถ้าเองไปทำอะไรมัวแต่ฟังธรรมโอ้จิตมันโล่งมันสบายฟังแล้วมันม่วนดีมันเข้าใจแล้วมันโล่งหลุดเลยมันสบายอ้าวแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติเหรอเออยังไม่ได้ไปนั่งเลยอย่างเงี้ยบ้าแล้วมันมีในพระไตรปิฎกเล่มไหนที่บอกการปฏิบัติธรรมคือการนั่งจุกปุ๊กอย่างเงี้ยไม่ได้บอกนะเข้าใจหรือยังแต่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้ครบถ้วนบริบูรณ์เข้าใจไหมต้องมีความรู้ความเห็นอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยเราไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเนี่ยพื้นความรู้เราไม่พอเราจึงไม่สามารถจะยกจิตขึ้นมาให้ผ่องใสได้เขาเรียกเราเป็นคนรู้น้อยอ่ะแต่เวลาพวกเราฟังธรรมเนี่ยอาจารย์ค่อยๆให้ความรู้ไปแล้วก็ทวนอยู่เรื่อยเลยนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพวกเราก็เลยมีความรู้แต่ว่าพอพวกเรารู้อย่างนี้ต้องเอาไปจำให้แม่นไงแล้วก็เอาไปทำตอนที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิอีกทีนึงเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวเย็นนี้นะลูกนะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปอาบน้ำให้สดชื่นแล้วเราก็รีบไปอาบเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็รีบไปเดินของเราเองเลยเดินบนลานวิมุตต์แล้วก็นั่งเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยกสิ่งที่อาจารย์สอนไปเนี่ยว่ากายคือก้อนสกปรกจริงไหมก็คณิกะสัมภทิชั่วขณะจากนั้นก็พิจารณาว่ากายเป็นก้อนสกปรกแล้วก็จิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วจะมาเอาเลยโอ๊ยไม่อยากได้เลยโอ๊ยจิตใจก็เบิกบานผ่องใสก็พบกับความสุขขณะนั้นเลยอย่างเงี้ยไปลองดูนะคะดีไหมลูกเอาละดังได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความนะคะว่าผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อนะแต่เนื่องจากพวกเรามีความรู้น้อยก็เลยอธิบายขยายความเรื่องสติไปก่อนนะคะแต่พวกเราคงจะเห็นแล้วว่าผู้มีสติเนี่ยเป็นผู้เจริญมีความสุขนะจิตใจดีงามนะคะเจริญด้วยกุศลเนาะก็เจริญด้วยความสุขความเจริญก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความภาคเพียรในการเจริญสติให้ระลึกรู้ด้วยความจำที่แม่นยำว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกเวทนาเป็นเพียงความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยที่มาไปเหมือนลมนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะการรับรู้จิตก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามอายตนะภายในภายนอกที่กระทบกันธรรมะก็เปลี่ยนแปลงไปกุศลแบบนั้นกุศลแบบนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ท่านได้ทำที่สุดแห่งทุกข์คือได้เจริญกุศลจนบรรลุมรรคผลนิพพานประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีจงทุกท่านและทุกประการได้นำพระพุทธพจน์มาอธิบายเรื่องผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อดังพระบาลีว่าสติมะโตสทาพัทธังบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนัน

0: แม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
2: ทำดีแล้วได้ผลดี
3: นั่นน่ะเป็นไปได้
2: ทำชั่วแล้วได้ผลชั่ว
3: นั่นน่ะเป็นไปได้
2: ทำดีแล้วได้ผลชั่ว
3: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้
2: ทำชั่วแล้วได้ผลดี
3: เฮ้ยเป็นไปไม่ได้
2: ทำดีแล้วได้ผลดีทั้งชาตินี้ด้วย
3: ทั้งชาติหน้าด้วยชาติต่อไปด้วย
2: ทำชั่วแล้วได้ผลชั่วทั้งชาตินี้ด้วย
3: ทั้งชาติหน้าด้วยชาติต่อไปด้วย
2: จึงต้องรีบทำดีจึงต้องรีบทำดีถ้าไม่อยากคิดชั่ว
3: ต้องหมั่นคิดดีบ่เท่านั้น
2: ถ้าไม่อยากพูดชั่ว
3: ต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
2: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
3: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้น
2: ดังนั้นต้องอยู่ในสิ่ง

0: เหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ